ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand.

เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ DP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0844556862

ังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

0: พลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่084-045-6862
1: You're listening to BP Radio Online Thailand

ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟัง DP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 DP Radio ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด DP Radio คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมง

0: ณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก

0: You My True ซิมและแพ็คของคนเซ็นใหม่เติมเงินและรายเดือน
1: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีด
2: เรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini
3: กินกับยูแจกส่วนลดจุก
1: แค่มีอยู่
2: อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ
1: whatever you want ทูจัดให้
3: you buy two
1: แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็ม
3: อยู่กับ you ดีกว่า
2: ซิมและแพ็คของคนเจนใหม
4: ่ติดสปีด 5G ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะ

ลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115

จะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้กับดีเจวินเดชทันนะครับที่ BP Radio สำหรับบ่ายวันนี้เลยคุณผู้ฟังครับวันนี้เจอกันนะครับตรงกับวันอังคารสีชมพูนี้วันที่11เดือนสิงหาคมนะครับ2569นะครับ11สิงหาพรุ่งนี้เป็นวันแม่แล้ว12สิงหาคมนะครับหลายคนที่ทำงานบริษัทห้างร้านหรือว่าเอกรัฐบาลเนาะรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยก็จะได้หยุดกันนะหรือบางคนก็ไม่หยุดนะยังคงปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมถ้าเป็นงานเอกชนงานขายของทั่วไปต่างๆยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่เนาะ11สิงหาคม2569นะครับและเช่นเคยช่วงเวลานี้ขอบคุณกับ True Detail ด้วยแล้วกันครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้เลยนะฮะซิมและโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆจาก True แล้วก็ Detail นะฮะเลือกใช้โปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆได้นะครับเดี๋ยวสักครู่มาดูข่าวประชาสัมพันธ์จาก True Detail กันด้วยเดี๋ยวได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับขอบคุณร้านยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่ครับพรุ่งนี้12สิงหาวันนี้ก็ได้อ่ะ11 12 13 14นี้พาคุณแม่พาครอบครัวไปทานนะหรือว่าคุณแม่จะพาคุณลูกไปก็ได้รับไปเลยนะครับส่วนลด 12% ที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ได้เลยนะครับแวะไปใช้บริการได้เฉพาะสาขาหลักนะส่วนใครที่ไม่ได้พาคุณพ่อแม่ไปก็ไปส่วนตัวก็แจ้งฟังมาจากดีเจรับไปเลยส่วนลดนะฮะ 10% ที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่เฉพาะสาขาหลักนะฮะถ้าเป็นแฟรนไชส์จะไม่มีโปรนี้อันนี้แจ้งหลายรอบนะครับแวะไปทานส้มตำยำแซ่บนัวนะครับอาหารอีสานตับหวานหมูน้ำตกกันได้เลยหลากหลายก็เรียกว่าโปรโมชั่นดีๆหลากหลายความอร่อยพร้อมเสิร์ฟกันที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่กันได้เลยครับและก็ร้านจะยาวข้าวต้ม1บาทครับอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีแวะไปนั่งทานอาหารอร่อยๆกันได้กับหลากหลายเมนูนะครับเมนูปลาเมนูหมูเมนูไก่หมูหมึกกุ้งครับนี่หรือจะเป็นเมนูผักต่างๆเพื่อสุขภาพหลากหลายเมนูทีเดียวคุณผู้ฟังแวะเวียนไปใช้บริการกันนะครับทั้ง2สาขาแยกหลุยส์สันกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่กันได้เลยครับนะฮะเอามาทักทายคุณผู้ฟังดีกว่าสำหรับบ่ายนี้มีใครมาแล้วทักทายพี่สินินาถด้วยวันนี้มาไวฮะเป็นไงบ้างพี่สินินาถไปเมื่อวานไปเที่ยวดอยสุเทพมาเหรอเมื่อกี้เพิ่งทานข้าวมาพี่ก็คือแกงเขาเรียกว่าแกงเลยนะพี่สินินาถที่ส่งมาให้แกงผัดหมูแหละผัดแกงใต้เหรอฮะหมูหมดแล้วนะฮะสองกินสองวันแล้วก็หมูหวานยังอยู่นะยังเหลืออีกนิดเดียวอีกครึ่งนึงนะฮะพี่สินาถเมื่อวานทำกับข้าวมาฝากเอามาฝากให้ด้วยความวุ่นวายนิดนึงนะเพราะต้องรีบไปหลายที่เนาะต้องขึ้นพาเพื่อนๆไปเที่ยวดอยนะฮะต่างๆนะครับแต่ว่างๆก็แกงมาส่งอีกนะถ้าเข้ามาในเมืองนะถ้าเข้ามาแถวๆนี้ก็แกงมาส่งอีกนะผลไม้ขนมาให้ดีเจได้นะฮะของฟรีเนี่ยชอบนะครับแต่คาราเมลมะม่วงอร่อยดีพี่มะม่วงที่แช่อิ่มมานะอร่อยเลยนะฮะใครจะฝากของฝากอะไรมาได้นะจ๊ะฝากเงินก็ฝากได้นะครับอย่าลืมฝากโดเนทให้ดีเจวินด้วยกันละกันนะครับนะที่ช่อง BP Radio ตรงนี้ฝากโดเนทค่าไฟกันได้จ้ะ0840456862นะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้เลยนะ0840456862นะครับบัญชีพร้อมเพย์ธนาคารกรุงไทยแล้วแต่จิตศรัทธาก็จะเป็นค่าไฟนั่นแหละช่อง BP Radio ค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตของเราที่จัดรายการจะได้มีค่าใช้จ่ายจะได้มีเรียกว่ายอดเงินเนาะค่าใช้จ่ายที่เราใช้ในการบริหารจัดการนะครับเนาะ0840456862บัญชีพร้อมเพย์นี้ชื่อบัญชีธันวานะฮะก็สามารถที่จะฝากโดเนทได้หรือจะเป็น True Money ก็ได้ใครมี True Money Wallet มีตังค์เหลือใน True Money Wallet อยู่ก็สามารถโดเนทได้เหมือนกันที่บัญชีเดียวกัน0840456862นะครับมาทักทายกันช่วงบ่ายดีกว่ามาอยากฟังเพลงอะไรทักทายมาได้นะครับทักทายพิสิทธิ์114นะฮะขอเพลงคนป่าได้ปืนเพลงใครอ่ะเพลง AI เหรอพี่สนบอกว่าดีเจครับมากินบะหมี่หมูกรอบครับวันนี้คนละครึ่งโอ้โหน่ากินจังเลยส่งภาพมาตั้งแต่เที่ยงครึ่งเมื่อกี้ละน่าทานมากๆเลยนะพี่สนนี่ก็จะมีเมนูอร่อยทุกวันส่งให้ดีเจดูแวะร้านนั้นร้านนี้นะฮะตอนเย็นก็จะทำกับข้าวเองนะฮะเป็นพ่อครัวด้วยนะนะ เป็นพ่อครัวไปด้วยทำเองด้วยเออนะครับพี่สอดแทนบอกว่าดีเจครับเดี๋ยวตอนบ่ายขอเพลงอ๋อส่งมาแต่เที่ยงละให้พี่จินตนายด้วยครับเพลงใจกลางเมืองแล้วก็ขอให้พี่ออฟไลน์เพลงนาฬิกาทรายด้วยครับแสดงว่าฟังตลอดใช่ไหมเราอ่ะซอแทนแล้วก็ทีมงานใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้กดมือถือใช่ไหมฮะเมื่อวานได้ฝากเพลงมาก็ไม่ได้เปิดให้เราไม่รู้ว่าเขาฟังอยู่หรือเปล่าไงนะฮะแต่บางคนอาจจะขอทิ้งไว้อาจจะทำงานแต่ว่าไม่ให้เล่นมือถือไม่สามารถกดมือถือได้ก็เดี๋ยว
ส่งข้อความมาก่อนตั้งแต่เที่ยงก็ได้เดี๋ยวช่วงบ่ายแบบนี้ดีเจมาเห็นข้อความจะอ่านให้แล้วก็จะเปิดให้เนาะนะครับไม่หันแลเดี๋ยวเปิดให้นะฮะวันนี้ให้เลยนะครับสำหรับพี่ซอแทนนะจ๊ะฝากเพลงให้พี่จินตนัยด้วยนะครับใจกลางเมืองให้พี่ออฟไลน์เพลงนาฬิกาทรายนะครับพี่เดี่ยวสมุทรสาครทักทายตอนบ่ายครับวันนี้ขอเพลงฉันยังเหมือนเดิมของปิงปองศิริศักดิ์อิทธิพลพานิชด้วยกันละกันนะครับพี่เขยนะครับทักทายครับเห็นละวันนี้มีดราม่าที่เชียงใหม่นะครับมีกรณีของเด็กนักเรียนมงฟอร์ดนะครับเขาไปโพสข้อความที่โพสต์เข้าไปมันจะมีไลน์กลุ่มเนาะพี่เขยอยู่ในไลน์กลุ่มใช่ไหมพี่เขยนี่ลูกชายเขาเรียนโรงเรียนมงฟอร์ดเชียงใหม่นะครับแล้วปรากฏว่ามีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อเช้านะครับมันมีเด็กที่เขาไปป่วนบอกว่าเด็กจะยิงแม่งให้หมดเลยประมาณนี้นะฮะคือจะทำพฤติกรรมเดินแบบเหมือนเด็กที่ยิงวันก่อนแล้วเมื่อวานก็มีเหตุการณ์กราดยิงเนาะนักการเมืองนะฮะคือเด็กมันก็คึกขนองบอกว่าเดี๋ยวจะยิงนะใครที่มาแกล้งตอนนี้ประมาณกับประมาณสร้างสถานการณ์นี่นะล่าสุดตำรวจจับได้แล้วนะฮะก็คือเด็กนักเรียนนั่นแหละนะฮะนะรู้ตัวแล้วเป็นใครเนอเขาเรียกว่าเล่นง่าวนะฮะพี่เคยบอกว่าเล่นง่าวแหมละนะฮะเดือดร้อนผู้ปกครองเนาะเนอนะฮะพี่หอสุพรรณสุราษฎร์เซฮายครับดีเจวินวันนี้ขอเพลงเปลี่ยนแปลงของสามารถแหละฮะเป็นแปลงสีฟันนะฮะพี่เฟิร์สนะครับชลบุรีคุณหมอคะฉันป่วยเพลงใครพี่ เพลงใครพี่สติกเกอร์คิงดอมครับสวัสดีครับดีเจวันนี้ขอเพลงบอกผมทีของไทยตรงหน่อยฮะมาทักทายอาเมชช่วงบ่ายด้วยกันแล้วกันครับขอเพลงใจความสำคัญโบกี้ไลออนโคเวอร์กันแล้วกันจ้ะได้เลยพี่หลังอส104คลองใหญ่ครับทักทายครับพี่ดีเจขอเพลงดอกไม้กับหัวใจไอแซคนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอสแอมหน่อยครับอสแอมเหรอฮะอาจจะส่งให้กันแล้วกันพี่ธงชัยสิงห์บุรีสวัสดีครับดีเจและแฟนรายการ FC ทีมงานขอเพลงจังหวะสนุกหนึ่งเพลงมาได้ฟังนานของ Channel Dolls นะครับก็มวยนี่ค่ะ เดี๋ยวเปิดให้ครับพี่เป้ราชบุรีครับช่างเป้บอกว่าดีเจวินครับขอเพลงผู้ชมนะผู้ชนะนะครับผู้ชนะของเสกโลโซนะครับพี่รับเหมานะฮะถนนแปลกแยกของอาจารย์ไข่จ้าอาจารย์เอกพี่โออาจารย์เอกนะฮะพี่โอบอกว่าทักทายครับทำอะไรมาเอ่ยดีเจทันครับขอเพลงอันนี้เปลี่ยนเป็นดีเจทันแล้วเหรอฮะไม่ใช่ดีเจวินเหรอฮะดีเจทันครับขอเพลงหัวใจลัดฟ้าของพี่มอสไหวพริบปฏิพานนะฮะไหวพริบปฐวีการนะฮะไหวพริบนะฮะพี่มอสไหวพริบปฐวีการนี่ไงพี่ไหวพริบกับพี่ลัดไงฮะเมื่อก่อนเขาเป็นคู่จิ้นกันช่างเปย์อยากฟังมาทักทายกันช่วงนี้นะครับพี่สุภัสทักทายครับทักทายดีเจเปิดเรียงความเรื่องแม่สักเพลงนะครับพาแม่ของลูกไปแทนได้ไหมครับดีเจได้ 12% พาแม่ของลูกไปแทนได้ไหมได้สิก็บอกแล้วว่าเป็นแม่ของลูกเนี่ยนะฮะแม่แท้แม่จริงก็แล้วแต่นะฮะพี่สินัทว่าแกงนั้นเขาเรียกว่าแกงขั่วกระดูกอ่อนค่ะดีเจขาอ๋อแกงขั่วกระดูกอ่อนเนาะไม่เผ็ดเท่าไหร่พี่ดีเจกินได้เผ็ดกว่านี้อีกพี่ใส่หุ่นมากกว่านี้อีกพี่สินารู้ไหมที่กาดก้อมรู้จักกาดก้อมไหมในเมืองเนี่ยเขาคั่วเผ็ดกว่าพี่อีกนะแต่พี่เขาบอกว่าเขาลดความเผ็ดลงแล้วกลัวดีเจจะกินไม่ได้แต่ไม่เป็นไรกินได้นะกินได้นะครับดีเจเคยซื้อคั่วเนี่ยที่ว่าเนี่ยคั่วกระดูกอ่อนเนี่ยที่ตลาดมากาดก้อมมานะโอ้ความเผ็ดนะฮะ1.8 ล้านแต่ว่าเรากินกับพวกขนมจีนกับข้าวเนี่ยมันก็ลดหลั่งหายไปไม่มีปัญหาทานได้นะครับจัดมาได้เลยนะฮะโปเต้ว่าปูเสือรอจ้ะโปเต้พระราม7มาแล้วนะครับวันนี้ฝนตกไหมโปเต้พระราม7ฝนตกอีกแล้วหรอนั่นโปเต้ทำคลิป AI มาอีกแล้วว่างจัดนะโปเต้นะโปเต้นะฮะระหว่างรอดื้อตื่นใกล้ทำคลิป AI ส่งมาขอเพลงเงาะป่าแอลกอฮอล์นานจะขอทีเดี๋ยวเราดื้อมาก่อนค่อยเปิดนะครับเมื่อวานดื้อเจอตำรวจกวักมือเรียกคุณฟังเขาเรียกว่าขนยาบ้าคือขับรถโหลดเตี้ยนะฮะรถกระบะนะฮะแต่งซิ่งพี่เสกร้อนก็บอกว่าถ้ารอบหน้าเขาเรียกพี่เสกไปด้วยจะได้ติดคุกด้วยกันว่ะดูสิเสกร้อนนะซิกเนเจอร์เนาะพี่เฟิร์สบอกซิกเนเจอร์เพียงนรินสวัสดีครับดีเจวินสวัสดีครับนะฮะแล้วก็พี่ช่างบอยพัทลุงสวัสดีครับพี่ดีเจช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวยินดีให้บริการครับวันนี้มีรถฟอร์ด1คันนะครับกระบะ1คันมาจอดรอปฏิบัติหน้าที่อยู่นะรับมาใหม่อีก1คันครับหลังคาเสร็จแล้วเหรอพี่เสร็จแล้วทำไมโอ้ยเสร็จไวมากเลยเมื่อวานนี้กำลังทำหลังคานะเป็นลงเตี๊ยมนะฮะวันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะนี่เซลฟี่มาดูแล้วนะฮะใส่แว่นดำทีเดียวนะพี่
แล้วพี่จะเอาอะไรมาใส่ต่อฮะที่หลังคาโรงหลังคานั่งชิลตรงนี้บาร์ไม่บาร์ไหมบาร์เล่าวางฟันไหมฮะบาร์หินอ่อนไหมฮะติดหลอดไฟกระพริบไหมฮะแล้วก็ทักทายพี่ทวิตกี้นะฮะขอเพลงสกอร์เปียน1เพลงกันละกันนะครับเนาะพี่โอบอกว่าดีเจครับคนอีสานเรียกดีเจทันเรียกก็คือดีเจพุทธาคนอีสานเรียกบักทันนั่นเดี๋ยวอันบักพุทธาอันนี้บักทันคนละอย่างกันนะฮะบักดีเจวินนะฮะพี่นั่นขอเพลงเต้นๆของเทโอเทนพรมินนะฮะเพลงเต้นๆจะรู้มั้ยนะเพลงเต้นๆนะเพลงสนุกนะฮะสวัสดีพี่ข้าวปากต้มจืดด้วยกันละกันเซฮายช่วงบ่ายครับพี่เอรินขอเพลงรถถีบสีแดงของพี่พิเศษครับจักรยานสีแดงนะฮะและสาวกิฟต์ดารินดาบอกว่าดีเจเห็นคลิปแล้วหรือยังดีเจเต้นสวยโปเต้กับกิฟซี่นี่นะเขามาแนวเดียวกันนะ AI ทั้งวันนะสองคนนี้นะฮะอยู่เฉยๆนั่งทำภาพ AI วันค่ำนะฮะดารินดากับโปเต้นี่นะขอเพลงคำเพลงอะไรอ่ะขอเพลงคลัมโบอะไรคะลัมบอของหนุ่มมีซอนะฮะโอ้เกือบอ่านผิดแล้วนะนะครับลองมาทักทายกันช่วงนี้นะครับวันนี้คำอ่านกันหลายเพลงทีเดียวนะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันเดี๋ยวเรามาไล่ฟังเพลงกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเหมือนเดิมตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายสองพอดีเลยนะครับนะเวลาบ่ายสองพอดีเลยนะจ๊ะช่วงนี้จะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรเหรอบอกกล่าวกันได้นะครับนะเดี๋ยวเริ่มที่เพลงแรกกันก่อนแล้วกันช่วงนี้กับพี่มอสนะฮะพี่มอสนะครับอยากฟังเพลงหัวใจลัดฟ้าใช่ไหมครับมาเพลงไหวเหรอฮะลงมาเซย์ไฮกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันวันนี้พี่โจกินข้าวส้มตำเหมือนเดิมอร่อยมากครับดีเจฝากแซวด้วยวันนี้พี่โจนี่กินข้าวกับส้มตำแซ่บนัวมากๆเลยนะฮะกินผงชูรสเยอะระวังหิวน้ำนะฮะคอแห้งนะครับ นี่พี่โอลงทุนเสิร์ชหาข้อมูลมาให้เลยนะฮะบักทันนะครับหรือหมากทันนะฮะคนที่คนชื่อเรียกในภาษาอีสานและเหนือเรียกว่าพุทธาอ๋อนะหรือพุทธาป่าเราเพิ่งทราบว่าบักทันนี่มันคือพุทธาเหรอฮะอ๋อเหรอภาษาอีสานเหรอฮะโอเคนะฮะรู้ไหมภาษาเหนือเขาเรียกว่าอะไรพุทธานะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่โอ้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่รับเหมาโปเต้เรียกอะไรนะพุทธาบัตตันนะฮะออกเสียงตามดีเจเสียบัตตันพี่โอ้ว่าดันดามาไวให้วันนี้บัตตันครับผลไม้พุทธาบัตตันล่นบัตตันวิ่งบัตตันนะแต่โปเต้วิ่งไวนะเขาเป็นนักวิ่งนะโปเต้ช่วงนี้ได้วิ่งบ้างไหม

เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยนะฮะบ๊ายบายท้องฟ้าบ๊ายบายสายลมครับเพลงจากพี่มอสนะครับหัวใจรัดฟ้าถ้าพี่โอ้ไม่ขอมาก็จะลืมแล้วเนี่ยนะฮะบางเพลงนี้เราลืมชื่อเพลงจริงๆนะครับลืมชื่อเพลงไปเลยแต่พอมีคนขอปั๊บก็จำได้ขึ้นมาทันทีเลยโปรดได้ส่งภาพมากับเพื่อนๆทีมงานนะครับที่ไปวิ่งออกกำลังกายมาบอกว่าเสาร์ที่จะวิ่งประมาณ10กิโลนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะเสาร์ที่ผ่านมาวิ่งวันละ10กิโลวิ่ง2วันเลยใช่ไหมนะชอบการวิ่งออกกำลังกายชอบการตกปลาชอบทำภาพ AI นะฮะไหนใครเป็นคนชอบวิ่งอีกมีไหมฮะออกกำลังกายจ็อกกิ้งนะครับแต่เขาบอกว่าวิ่งเยอะๆนี่น่องจะใหญ่นะฮะระหว่างวิ่งกับปั่นจักรยานอันนี้น่องใหญ่กว่ากันนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็ดีฮะร่างกายได้ขยับเคลื่อนร่างกายเนาะแต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่ชอบออกกำลังกายก็ลดการกินลงกินแต่พอดีอย่าไปกินเยอะมันจะลดโดยปริยายเองนะครับแล้วก็เพื่อสุขภาพเมื่อมีอายุมากขึ้นด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวมาฟังเพลงกันก่อนแล้วค่อยมาคุยข่าวกันเนาะช่วงแรกเราจะเปิดเพลงกันก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายใกล้ๆบ่ายสามค่อยมาเล่าข่าวต่างๆกันช่วงแรกเราจะเอาเพลงที่คุณฟังส่งมาไล่ร้อยไล่เรียงคิวเพลงกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับ

ี่คือเพลงใจกลางเมืองนะฮะกันจากลาบานูนนะครับพี่นายบอกว่าอยากกลับบ้านเลยอยากกลับบ้านเหรอครับสงสัยคิดถึงบ้านนะฮะแหมพอฟังเพลงแล้วปั๊บมันแวบมาในหัวเนาะพี่นายอยากกลับบ้านนะฮะส่งเพลงให้ฟังกันละกันนะอยากพบดวงดาวจริงๆส่งเพลงมาให้กันช่วงนี้สวัสดีลูกปัดด้วยกันนะจากแม่โจ้ว่าคริเจขาขอเพลงสนุกหนึ่งเพลงพลังงานจนเดี๋ยวเปิดให้รอสักครู่นะจ๊ะนะครับแล้วก็มีพี่โอวันนี้ครับเมื่อกี้เห็นว่าโปเต้ชอบวิ่งออกกำลังกายใช่ไหมเสาร์ที่ผ่านมาวิ่งวิ่ง10กิโลนะฮะตรงที่ฉันนั้นพลาดพรางมาไกลคิดถึงอ้อมกอดของเธอคนนั้นพี่โอก็วิ่งเหมือนกันนะวิ่งวันละ300กิโลเมตรปะทะอันนั้นไม่ใช่ว่าวิ่งเพียน้องยังใหญ่พุงยังใหญ่เหมือนเดิมครับดีเจอันนั้นเขาเรียกว่าวิ่งงานวิ่งมอเตอร์ไซค์พี่อันนี้เขาวิ่งด้วยเท้าพี่โอ้โหพี่โอนี่เขาเป็นไรเดอร์ไงวิ่งงานวันละ300โลขึ้นเหนือล่องใต้เข้าซอกเข้าซอยต่างๆนะฮะน้องก็ใหญ่เหมือนเดิมพุงก็ใหญ่เหมือนเดิมนะฮะตรงนี้ยังมืดมนยังเหน็บหนาวเงาคนเป็นล้านก็เท่านั้นลงมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะดินดาส่งอะไรอีกล่ะส่ง AI มาอีกล่ะดินดาวันค่ำนะฮะดีเจฝากภาพย้อนยุคให้พี่โอดูด้วยอ๋อส่งพี่โอดูนะฮะสนุกนะมีความสุขกับการเล่นภาพ AI นะฮะวันค่ำวันค่ำนะฮะพี่สมบัติโปเต้นะฮะตัดต่อ AI ทั้งวันนะฮะแหมเดี๋ยวขอเปิดเพลงต่อนะครับบ่าย 2:00 นเดี๋ยวเราฟังเพลงกันไปเรื่อยนะฮะชิลกันไปสบายๆตอนนี้บ่าย 2:12 นาทีนะครับที่เชียงใหม่ตรงนี้ครึ้มๆนะไม่รู้จะมีฝนหรือเปล่าเย็นนี้นะครับ

0: วอร์ชันคอเวอร์ของ Bokki Lion นะครับจะเป็นว่าใจความสำคัญเราเคยฟังแต่เวอร์ชันต้นฉบับใช่ไหมที่ Musketeer เขาลองออกไปก็จะออกแนวล็อกๆนะฮะแต่พอเป็น Bokki ปั๊บก็จะเย็นๆนะซึ่งเป็นคำว่าไม่ซึ้งนะเย็นๆเย็นๆได้บรรยากาศอีกฟิลหนึ่งเหมือนกันนะครับนะ
1: สองเพลงเข้ามาในช่วงเวลานี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับ
0: เดี๋ยวจะทยอยเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะจ๊ะค่ำคืนนี้ว่ะบ่ายนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเปิดเพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันอยากได้เจอเลยข่าวเรื่องอะไรก็บอกกล่าวกันได้กันละกันนะจ๊ะนะสวัสดีพี่เพชรพีเอ็นวอเตอร์ได้ละกันฮะมากับอันนี้ในหม่องใช่ไหมทักทายตอนบ่ายครับดีเจวินิจทันวันนี้ขอเพลงออกเดินทางหน่อยฮะกำลังไปโลตัสแม่ริมนะจ๊ะขับรถไปฟังเพลงไปเพลินๆกันแล้วกันเนาะครึ้มๆใช่ไหมพี่เพชรนะเชียงใหม่ครึ้มๆทายพี่นัทระยองด้วยกันแล้วกันนะครับขอเพลงหากเราได้เจอกันอีกของ Tilly Birds นะโอ้นี่มาแปลกครับพี่โอ้ Tilly Birds ว่ะ Gen Z ว่ะ Gen Z นะฮะสวัสดีพี่ตองด้วยกันนะฮะขอเพลงทันไหมได้อยู่อ่ะเดี๋ยวยัดให้เดี๋ยวยัดให้นะฮะวันนี้มีข่าวอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวจะขอเปิดดูในโซเชียลในออนไลน์จริงๆแล้วมีข่าวออกมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ายุคโซเชียลนะฮะยุคออนไลน์นะฮะวันนี้เป็นวันชาปนกิจศพของฮารุนโซโล่ใช่ไหมครับมี FC หลายๆพื้นที่เดินทางมาที่บ้านที่อีสานเยอะมากๆเลยนะแล้วก็มีไลฟ์สดในโซเชียลในออนไลน์ด้วยเพราะว่าเขามี FC เยอะเนาะเพราะทำช่อง YouTube อะฮะคนก็มาร่วมไว้อาลัยครั้งสุดท้ายนะฮะก็นั่นแหละตามสภาพนะครับเนาะประเด็นการเสียชีวิตเมื่อวานนี้ที่มีการยิงกันนะฮะนายกอบจ.นนทบุรีนะครับก็เขาบอกว่าอย่างที่บอกเมื่อวานเนาะยิงถูกตัดเส้นเลือดใหญ่บริเวณลำคอทำให้เสียเลือดมากก็เป็นข่าวที่ได้เล่าเมื่อวานแล้วนะฮะแต่ประเด็นเรื่องการเงินส่วนมากจะเป็นมันมีหลายเรื่องฮะเรื่องอิทธิพลเรื่องการเลือกตั้งไม่ชนะแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องการเงินนั่น

ข้ามาเล่าเรื่องราวต่างๆเนาะในขณะที่สถานการณ์แม่น้ำโขงนะฮะก็เรียกว่าขึ้นระดับวิกฤตเลยทีเดียวนะครับบอกว่ามีถนนหลายเส้นตอนนี้จมบาดาลแล้วสถานการณ์ที่แม่น้ำโขงนะฮะไหนขยู่แถบชายแดนแม่น้ำโขงบ้างมีไหมครับที่ฟังอยู่มีไหมฮะส่วนมากจะไม่ค่อยมีกันเนาะอยู่ทางฝั่งของภาคกลางส่วนใหญ่นะภาคกลางภาคใต้ลงมาเซฮายกันได้กันละกันนะฮะขอเพลงฉันและเธอได้เปลี่ยนไปของโลโซครับดีเจนะครับสวัสดีพี่โดงครับเมืองเลยทักทายนะครับมีคำถามอยากให้ดีเจวินและเพื่อนๆชาวบีพีช่วยตอบนะครับว่ามีเหตุผลใดบ้างที่เราจะปฏิเสธที่เราปฏิเสธกับแฟนเก่าที่เคยทิ้งเราไปช่วยดีเจตอบหน่อยพี่โดงบอกว่าดีเจครับมีเหตุผลใดบ้างลองยกตัวอย่างมาหน่อยที่เราจะปฏิเสธแฟนเก่าที่เคยทิ้งเราไปนะฮะเขามาง้อขอคืนดีเราก็ไม่ได้มีใครแล้วนะก็ยังไม่ลืมเขายังรักอยู่นะฮะแต่ให้กลับไปเหมือนเดิมก็คงจะไม่ได้แล้วนะเคยเจอเรื่องนี้มารู้สึกมันเจ็บปวดให้คุณฟังแฟนรายการลองช่วยหาคิดหาเหตุผลหน่อยสิพี่เคยครับปฏิเสธมิยาบิอย่างไรดีฮะอยากฟังเพลงต้นฉบับที่น้องเนเน่ร้องประกวดครับโอเคเดี๋ยวจะหาก่อนนะเอาต้นฉบับเนาะพอเสิร์ชหาก่อนนะครับนะช่วยกันดีเจตอบหน่อยโปเต้บอกดีเจค่ำๆคืนนี้ไวแท้ติดปากไงโปเต้ข่าวยึดวัดที่ขอนแก่นครับดีเจในส่งลิงก์มาหน่อยสิเขายึดวัดอะไรอ่ะสวัสดีนิลมนนะจ๊ะข่าวโรงเรียนมงฟอร์ดใช่เดี๋ยวเขาได้ค่อยเล่านะมงฟอร์ดจะสรุปแล้วคือตอนนี้เหตุการณ์สงบแล้วนะฮะวันนี้มีเด็กนักเรียนมงฟอร์ดไงฮะคือขนองโพสต์บอกว่าจะเอาปืนยิงกระดาษยิงจะเอาปืนกระดาษยิงปรากฏว่าผู้ปกครองเดือดร้อนเลยวันนี้ทั้งตำรวจนะฮะเต็มโรงเรียนเลยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพี่เขยลำพูนในลูกทั้งสองก็เรียนมงฟอร์ดเหมือนกันบอกว่าเดือดร้อนมากหนักมากปรากฏว่าเคลียร์ไปเคลียร์มาปรากฏว่าเป็นเด็กคือขนองในโรงเรียนมงฟอร์ดแต่เขาไม่ได้บอกเป็นเด็กคนไหนนะฮะเด็กรุ่นพี่นะฮะเด็กม.ปลายขนองนะครับเนาะมาเดี๋ยวจะตั้งเพลงกันก่อนเลยกันช่วงนี้นะครับตอนนี้บ่าย 2 โมง 24 นาทีนะครับมาฟังเพลงกันตอนนี้ขอเพลงช้าๆสัก 2-3 เพลงได้ไหมน่าจะได้เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้นะฮะต่อให้ตะวันลบเลือนก็ต้องเป็นเพลงช้าแหละเพลงไวไม่มีช่วงนี้นะฮะดาวเรือนรับลาคำที่ว่าฉันรักเธอนะครับขอเพลงลูกทุ่งโจ้หนึ่งเพลงเมายืนหนึ่งละเอาไว้ก่อนเด้อเพลงช้าก่อน

นี่คือเพลงดอกไม้กับหัวใจนะครับเพลงจากไอแซคนะครับที่ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะต่อให้ตะวันลบเลือนนะฮะพี่ซีน่าบอกที่ขอตัวก่อนเดี๋ยวกลางคืนจะมาฟังใหม่โอเคพี่ไปธุระไปงานเลยนะฮะมาฟังนิดหนึ่งก็ยังดีเนาะนะโปเต้วันดีเจพ่อตาก็เป็นติ่งน้องเนเน่เหมือนกันนะดูเหมือนกันทั้งวันเลยนะฮะน่าจะวันละร้อยรอบทีเดียวดูวนกันไปนะฮะมีคอมเมนต์ด้วยเหรอครับนะฮะน้องเนเน่พูดถึงอเมริกันก็ทาเลนต์นะคุณผู้ฟังครับตอนนี้ทางทรูเขาได้ลิขสิทธิ์มาแล้วนะฮะคุณผู้ฟังสามารถที่จะดูน้องเนเน่นะครับได้ผ่านทางช่อง True Exile นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับโปเต้สามารถโหลดลงสมาร์ททีวีได้นะโปเต้นะเปิดให้พ่อตาดูได้นะครับเป็นรายการคือเหมือนว่ามันเป็นช่องทีวีแหละแล้วก็เขาจะมีการถ่ายทอดสดอะไรเงี้ยนะฮะอเมริกันก็ทาเลนต์นะซึ่งทาง True ก็ได้ลิขสิทธิ์รายการนี้มาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็จะมีการถ่ายทอดสดแล้วก็มีรายการต่างๆที่น่าสนใจจริงๆรายการ Thailand ก็ทะเลนคุณฟังฮะต้นฉบับเขามาจากต่างประเทศนะที่ของไทยซื้อมานี่คือทาง True ทางบริษัทเขาซื้อมาซื้อลิขสิทธิ์รูปแบบรายการมาแล้วมาผลิตในประเทศไทยรูปแบบจะเหมือนกันเป๊ะเลยคุณถามว่าทำไมฝรั่งเหมือนกันเราเลยเราไปก๊อปปี้เข้ามาแต่เราซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องแล้วโดย True เป็นคนซื้อลิขสิทธิ์มานะซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็เอามาทำแบบจัดชงจัดฉากเวทีต่างๆให้เหมือนเป๊ะเลยนะมีพิธีกรมีอะไรเงี้ยนะฮะก็เหมือนรายการชิงร้อยชิงล้านนี่ฮะที่ประเทศเขมรลาวซื้อลิขสิทธิ์ไปไงก็เหมือนกันรูปแบบรายการก็เหมือนกันมีคุณตาปัญญาในเวอร์ชันประเทศเขมรนี่ด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะก๊อปปี้ไปแต่ซื้อลิขสิทธิ์แล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวไปโหลดให้พ่อตาก่อน True Vision Now ช่อง True Exile นะฮะพี่เดวันดีเจครับอยากปฏิเสธเหมือนกันเมื่อกี้ที่จะถามว่าถ้าจะปฏิเสธแฟนเก่าปฏิเสธอย่างไรใช่ไหมครับมีคนตอบมาไหมอยากปฏิเสธเหมือนกันครับแต่ปฏิเสธอ้ําพัชราไม่ลงโอ้โหเจน90มากนะฮะลำไยมากเลยปฏิเสธลำไยได้ไหมฮะลำไยอาจจะไม่ใช่สเปคนะฮะแต่คนมันบ้านไกลแซวๆเมื่อกี้มีคำถามแฟนกันก็ถามว่าถ้าสมมติว่าแฟนเก่ากลับใจเนี่ยเราจะปฏิเสธเขาอย่างไรดีทั้งๆที่ตอนนั้นเขาทิ้งกันไปดีเจก็ไปไล่ดูในออนไลน์นะดิลมนเขาบอกหลายอย่างเช่นบอกว่าเก็บความทรงจำไม่เป็นอดีตดีกว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีกันต่อกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ไปอ่านในออนไลน์มานะในโซเชียลมาหรือก็คือพยายามที่จะให้มันไปแทนแนวว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าถ้าใจเราไม่อยากจะกลับไปเหมือนเดิมแล้วเพราะเรานึกถึงภาพวันนั้นที่เขาทิ้งเราไปใช่ไหมครับเขาทิ้งเราไปรู้สึกย่ำแย่มากเนี้ยก็ปฏิเสธไปว่าเป็นเพื่อนกันจะดีกว่าเพราะอาจไม่อยากจะให้ทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมนะฮะแต่บางคนก็เป็นคนที่ใจอ่อนนะที่จะอ่อนง่ายเหมือนกันนะฮะแล้วแต่บุคคลบางคนก็บล็อกทุกช่องทางเลยมันมีหลายแบบแต่เราขอเป็นเพื่อนดีต่อกันจริงๆแล้วมีดาราหลายๆคนนะครับที่มีลักษณะเหมือนเดียวกันอย่างเช่นใครดีที่เลิกกันไปแล้วและยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันบางคนมีลูกด้วยกันด้วยอย่างเช่นพี่บวยก็ใช่นะจับพี่บวยใช่ไหมพิธีกรเนี่ยพี่บวยนะที่กล้ามใหญ่ๆที่ไม่มีผมนะอันนั้นก็เลิกรากันไปมีลูกเหมือนกันก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเจอกันอยู่เหมือนเดิมนะฮะมาช่านี่มาช่ากับไมโครพี่กบไมโครก็เลิกรากันไปแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ใช่ไหมครับมีใครอีกฮะดาราหลายคนเยอะแยะเลยนะนิโคลทริโอกับเมลจิรศักดิ์เนี้ยใช่ไหมครับหลายคนเลยนะฮะนัดมีเรียกับเต๋าอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้มีลูกนะฮะเออถือว่าเป็นประสบการณ์ต่างแต่ละคนเนาะโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับเนาะพี่ดงเดี๋ยวจะเช็คข่าวที่พี่ส่งมานะนะครับสวัสดีพี่พิกด้วยกันละกันนะครับพี่พิกบอกว่าหายไป2วันครับขอเพลงอกหักไม่ว่าของตุ้ย AF3 ด้วยกันละกันครับได้เลยช่างแอนสุโขทัยนะฮะเมื่อวานช่างเป้สุโขทัยแฟนเก่าทักมาหลงดีใจที่ไหนได้เขายืมตังค์ครับดีเจเราควรจะให้เขาดีไหมคิดดอกแพงๆพี่เธอจะยืมตังค์เราหรอเราคิดดอกแพงนะอย่างเงี้ยประมาณนี้นะฮะคิดดอกแพงนะอย่างงี้ก็ได้พี่เคยบอกว่าไปไหนก็ไปเตอะเดี๋ยวแถมข้าวอีกประมาณ2กระสอบนะฮะไปไหนก็ไปเธอจะไปไหนเธอก็ไปเราแถมข้าวสารอีก1กระสอบนะฮะตัดบัวไม่เหลือใยนะเนี่ยนะทักทายพี่อ้อจากสันกำแพงได้ก็แล้วกันนะฮะจบจือครับจบจือแสดงว่ายังมีเยื่อใยอยู่ที่โด่งนะครับว่า
ากันไปว่ากันไปนะฮะแล้วแต่ความเชื่อความชอบแต่ละคนนะจ๊ะนะศิริศักดิ์อิทธิพลพานิชครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าฉันยังเหมือนเดิมเจอร์ไอเกนบอกว่าลองสัมภาษณ์พี่สุภัทรหน่อยดีเจพี่สุภัทรแฟนเก่ากับใจทำยังไงดีฮะเธอวิธีการปฏิเสธนะฟังที่ดีสุดนะนี่ไม่ว่าให้นะเธอเรามีหนี้เยอะนะเรามีหนี้เยอะนะพวกนี้เลยมันไปเลยเธอเรามีหนี้เยอะนะพวกนี้ไปเลยหนี้เราเยอะนะพวกนี้เลยไปทันทีนะฮะดีใจครับไม่คิดดอกแต่ขัดดอกแทนได้ไหมไม่ดีครับพี่

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าฉันยังเหมือนเดิมครับนะฮะมีพี่เอสบาร่ามาทวงเพลงพี่เอสบาร่าจะเอาเพลงอะไรจะเอาเพลงโม่งข้าวเหรอฮะจะโม่งข้าวหรือออดๆเอาโม่งข้าวไหมเดี๋ยวชมเพลงไวเปิดให้วันนี้มาไวฮะมา2บ่าย2ครึ่งนะฮะมาไวๆสิเขาขอเพลงมาเต็มแล้วเนี่ยจะได้ยัดใส่โปรแกรมให้เพราะว่าหลายคนมาบ่าย3มันไม่ทันแล้วนะฮะนะตอนนี้กำลังไล่เรียงคิวเพลงกันนะมาเกือบเป็น10 20เพลงนะครับพี่สุภาพรวันนี้ใจครับผมปฏิเสธเป้ยปานวาดไปแล้วครับเป้ยปานวาดเนี่ยเขาชอบคนที่แบบว่าไม่น่าเกาหลีนะนะฮะเขาหน้าแบบหน้าบ้านๆนะฮะฟีบ้านๆแต่พี่สุภาพนี่แหละฮะทรงนี้เลยเป๊ะเลยนะฮะไทยบ้านนะฮะซีรีส์นะฮะเนี่ยเอาลงมาเซฮายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกับสรุปเพลงนะฮะคุยกันไปเมาส์กันไปแซวกันไปเนาะนะครับนะจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรก็บอกกล่าวกันได้กันละกัน

เดี๋ยวช่วงนี้ขอเปิดเพลงกันก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเข้ามากันหลายข้อความนะครับแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงเขาเรียกว่าเป็นเพลงแนวสไตล์ใต้ๆสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะแนวสไตล์ใต้ๆสักเพลงหนึ่งนะฮะชื่อเพลงก็ไม่หันแลจริงขอมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานขอมาไม่ได้ฟังนะสำหรับซอแทนนะฮะอยากฟังเพลงไม่หันแลว่าจะเปิดเมื่อวานแล้วเพลงใต้นะครับมาในช่วงนี้ขอเปิดเพลงกันต่อเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวต่างๆกันนะครับวันนี้มีเรื่องผีไหมฮะมีเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยเล่ากันดีใจว่าเพลงนี้ดนตรีเขาดีนะซาวด์ดนตรีเขาดีนะฮะแต่นักร้องนี่น่าจะหนักประมาณ100โลนะฮะคุณฟังฮะดีเจบูลี่อะเรื่องจริงไปดูได้ครับหมู่หนึ่งลองเสิร์ชดูตัวใหญ่มากเลยนะฮะแต่ดนตรีดีนะดนตรีดูละมุนดีพอดีไม่หันแลครับเพลงนี้

ดีใจว่าเพลงนี้ดนตรีเขาดีนะซาวด์ดนตรีเขาดีนะฮะแต่นักร้องนี่น่าจะหนักประมาณ100โลนะฮะคุณผู้ฟังฮะดีเจบูลลี่เรื่องจริงไปดูได้ครับหมู่หนึ่งลองเสิร์ชดูตัวใหญ่มากเลยนะฮะแต่ดนตรีดีนะดนตรีดูละมุนดีพอดีไม่หันแลครับเพลงนี้

0: ่ได้นะครับนี่คือเพลงไม่หันแลครับหมูหนึ่งนะฮะอันนี้จริงนะน้องร้องตัวใหญ่มากนะเหมือนโบ๊ทวิบุญนันรู้จักโบ๊ทป่ะเจนซีไม่รู้จักโบ๊ทวิบุญนันอีกแล้วนะฮะอย่างนั้นเลยนะฮะเขาเลยชื่อหมูหนึ่งไงแต่เพลงนี้เพราะดีดนตรีดี
1: พี่มันคนกิ๊กก๊อกโลโซ
0: เป็นคนกิ๊กก๊อกโลโซนะฮะ
1: พี่มันดูไม่กลัวมึงใครใคร
0: ใครใคร
1: มันเป็นแค่คนตัดย่างจานไปวันวัน
0: อันจริงนะคุณผู้ฟังคนที่เป็นคนตัวใหญ่เสียงจะออกเลยคนที่คนตัวหนาเสียงมันจะมีความตันๆหน่อยไอ้เรื่องจริงที่จะฟังออกมันจะตันๆข้างในหน่อย ไหนพี่โอ้ทำเสียงตันๆหน่อยดิ

ทักทายพี่จุ้ยสมนึกด้วยกันนะครับจากพังงานะครับทักทายมาด้วยนะฮะพี่เขยว่าดีเจครับขอสไปเดอร์แมนแล้วก็สไปเดอร์เกิลเต้นท่าซุมบ้าหน่อยครับดีเจใครจะเต้นนะพี่เพชรวริเจครับฝากถามคนที่อยู่เชียงใหม่หน่อยสิครับว่าถามแฟนรายการหน่อยครับที่อยู่เชียงใหม่ว่าร้านขายรองเท้ากรีธารองเท้าตะปูล่ะฮะรองเท้ากระปุตะปูรองเท้ากรีธาอยู่แถวไหนบ้างครับพอดีเดือนหน้าลูกชายจะลงแข่งนะฮะครูบอกให้ซื้อทุกวันนี้ตื่นตีห้าไปโรงเรียนเพื่อไปซ้อมวิ่งทุกวันเลยนะฮะเป็นกำลังใจให้กับลูกชายด้วยกันละกันนะฮะน่าจะได้ลงแข่งประเภท400-800แล้วก็วิ่งผลัดด้วยพ่อชอบเพลงลูกเล่นกีฬาอ่ะดีเหมือนกันนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับนะกับเพลงที่อยากฟังกันพี่โอ้กำลังดูข่าวอยู่นะฮะพี่โอ้อยู่ร้านอาหารเหรอดูข่าวช่องไทยรัฐอยู่เรื่องราวของการฆาตกรรมกันฆ่านะฮะลงมาเซฮายกันสิเราขอเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันนะฮะเดี๋ยวจะไม่ครบกันเพราะว่าเพลงเข้ามากันหลากหลายทีเดียวนะครับเนาะนะฮะ

เพลงเศร้ามากเลยเพลงนี้นะฮะนะเพลงหดหู่ใจมากนะเพลงจะเป็นโรคซึมเศร้านะเนี่ยนะฮะนะครับวงไม้หอมเนี่ยนะฮะไม้หมอนสิไม้หมอนวงไม้หมอนนี่นะฮะแล้วก็ไทยตรงเขาจะมีลักษณะคล้ายกันพี่สนพี่โอนะฮะคือเพลงก็จะเศร้าซึ้งแบบจมดิ่งถ้าเป็นคนก็คือฆ่าตัวตายไปเลยนะฮะแต่ก็มีบางเพลงนะที่แหวกแนวก็มีนะเพลงไวก็มีเหมือนกันนะฮะฟังมาก็เปิดให้ฟังแล้วกันช่วงนี้มาห้ามหลับนะไม่ใช่พาเจอเพลงอินดี้เพลงช้าก็เป็นแล้วพากันหลับนะนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผู้ว่าการเชียงใหม่เผยว่ารู้ตัวแล้วนะครับปมข้อความข่มขู่กระทำความรุนแรงในกลุ่มนักเรียนนะครับขอพลังชาวเชียงใหม่ช่วยกันกระจายเรื่องนี้ให้ผู้ปกครองทุกคนได้รับรู้ข้อมูลนะครับจะได้สบายใจขึ้นนะครับจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลใน LINE นะครับมีการแคปหน้าจอ LINE กลุ่ม Open Chat นะฮะกลุ่มนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ดนะครับว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเย็นนะฮะโดยมีเนื้อหาลักษณะการข่มขู่นะครับว่าจะเกิดความรุนแรงในช่วงเวลา 10:00 นวันนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าคนที่แชทใน LINE กลุ่มบอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้นะ 10:00 รอรับเลยเดี๋ยวจะเอาปืนไปยิงสาดให้หมดเลยประมาณนี้นะฟีลนั้นนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเจอเรื่องกดดันเยอะแล้วก็โดนกันแกล้งต่างๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ 10:00 เนี่ยจะเอาปืนไปยิงให้หมดเลยในโรงเรียนประมาณนี้นะฮะทำให้ผู้ปกครองหลายคนกังวลใจแล้วก็กลัวกันวันนี้ตำรวจเต็มโรงเรียนเลยมงฟอร์ดนะครับก็ล่าสุดนี้นะฮะตำรวจก็เปิดเผยว่าเจ้าที่ตำรวจสามารถจับตรวจสอบทราบตัวของนักเรียนที่เกี่ยวข้องและก็ส่งความดังกล่าวได้แล้วเบื้องต้นเจ้าที่ประสานเชิญผู้ปกครองเข้าพูดคุยกันทำความเข้าใจในวันนี้นะครับช่วงเวลากลางวันที่ผ่านมาแล้วเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุและก็การส่งความดังกล่าวนะฮะส่วนข้อมูลเขาบอกว่าเกิดจากความคึกขนองนะของเด็กนะฮะแต่ว่ามันก็คงจะมีมูลเหตุแหละมันอาจจะมีมูลเหตุบางอย่างหรือเปล่านะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปโพสอะไรมั่วๆนะครับแล้วก็สพแม่ปิงนะฮะก็ยกระดับความรุนแรงขึ้นนะครับยกระดับความตรวจสอบความรุนแรงขึ้นในการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเช็คตามโรงเรียนต่างๆโดยเฉพาะโรงเรียนบงฟอร์ดที่ว่านี้นะครับเพื่อความปลอดภัยวันนี้เจ้าที่ตำรวจก็เข้าไปทุกห้องเลยไปตรวจค้นนะครับอาคารสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ตั้งแต่เช้าแล้วล่ะนะฮะเขามีการตรวจสัมภาระกระป๋องกระเป๋าของเด็กตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาแล้วเออนะครับก็เลยวุ่นวายกันไปนะเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับเนาะว่ากันไปว่ากันไปนะครับนะช่วงนี้ก็จะมีคนขึ้นข้อทองเยอะหน่อยไม่หน่อยละมั้งเยอะเลยแหละมาพี่ช่างบอยไว้ห้ามลืมเพลงผมนะครับอภิรมย์ตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงคุณฟังฮะกำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่ทักทายลุงดาบสรุปด้วยกันละกันหรือว่าสวัสดีจ้าทักทายด้วยนะฮะทายน้องเนเน่นะฮะแหมให้ฟังเพลงสากลหนึ่งเพลงในช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อช่วงเวลาบ่ายสามนะครับวันนี้11 เดือนสิงหาคมนะครับ

พลงจาก Scorpions นะครับนี่คือ Holiday นะครับฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันทุกใจลุงดาบนะครับเพลงนี้ใช่ไหมว่านึกถึงสมัยตอนหนุ่มๆมาก่อนเลยนะจ๊ะสายวันเก่าๆกันสักเพลงนะครับนานๆจะเปิดให้ฟัง

ากมาก็เปิดให้ฟังด้วยละกันนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้นะครับขอเคลียร์เพลงกันก่อนนะขอเคลียร์เพลงกันก่อนก็แล้วกันนะฮะบ่ายสามโมงเป็นแล้วตอนนี้นะครับห้ามหลับห้ามง่วงกันนะครับอาจจะมีเพลงช้าบ้างเพลงไวบ้างสลับกันไปนะครับเดี๋ยวก่อนจะมีข่าวให้ฟังสมมติบางคนว่าดีเจเปิดเพลงอะไรก็ได้ครับขอให้มีคนจัดรายการแล้วกันเพราะว่ามันจะได้ไม่เหงากันใช่ไหมไม่เหงาแน่นอนถ้ามีคนคุยนะฮะอ้าวเพลงนี้ก็มานะฮะถูกใจพี่ทวิตกี้ด้วยนะครับ

0: ว่านึกถึงเพลงนี้ตอนสมัยอยู่ฝรั่งเศสเมื่อก่อนนี้นะฮะทำอะไรฝรั่งเศสนะฮะปิดตอมอเหรอฮะฮะส่งยาเหรอฮะ
1: โอ้ย
0: แต่ว่านึกถึงตอนสมัยนั่งเครื่องบินไปฝรั่งเศสเลยครับดีเจอดีตครับเลยครับดีเจขาไม่ได้เลยครับดีเจลุงดาวว่าฟังเพลงเมื่อกี้แล้ววันลาสคิสนะครับนึกถึงสมัยงานดิ้นมอชอเมื่อก่อนตอนอ่างแก้วนะครับย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้ว40ปีที่แล้วนะฮะเขามีงานดิ้นนะครับก็คือหมายถึงว่านักศึกษาเขาจะจัดเนาะที่อ่างแก้วมหาลัยเชียงใหม่เป็นคอนเสิร์ตขนาดย่อมเล็กๆนะฮะถามวัยรุ่นยุค90เขารู้จักงานดิ้นกันไหมใส่กางเกงเดฟ3ส่วนใส่รองเท้า Adidas นะครับหุ้มข้อนะฮะอาคารู้จักลุงดาบรู้ไหมว่าทางเชียงใหม่ลำพูนมีร้านขายรองเท้าวิ่งที่ไหนบ้างเอ่ยฮะมีน้องๆคนหนึ่งก็จะซื้อพ่อก็จะซื้อให้รองเท้าวิ่งรองเท้าที่มีปุ่มๆอะเนาะใช่ไหมฮะลงมาซื้อให้กันช่วงนี้กันละกันนะครับมา

ี้คือเพลงเจ้าสาวฉายไลนะครับหนึ่งเพลงน่ารักน่ารักชิวๆเข้าสู่ชั่วโมงของบ่ายสามโมงกันแล้วตอนนี้คุณผู้ฟังครับมาบ่ายสามโมงกันแล้วนะทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกกันด้วยกันละกันนะครับที่กำลังฟังกันอยู่ทาง FM 90ไปก่อนตอนนี้ลิงก์สัญญาณแล้วเรียบร้อยในช่วงเวลาของภาคบ่ายสามนี้นะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับที่11เดือนสิงหาคมนะครับ2569กับช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับกับเพลงที่อยากฟังกันแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจด้วยนะครับเมื่อกี้เพลงเจ้าสาวฉายไลอันนี้ขอมาจากพี่บอยพี่บอยก็ชอบแบบชิวๆนะฮะพี่เพชรพี่เพชรฟังอยู่เปล่าพี่เพชรตะกี้พี่เพชรถามดีเจว่าพี่ลูกชายจะไปแข่งขันกีฬาในช่วงของเร็วๆนี้นะฮะทางโรงเรียนบอกว่าขอให้ซื้อรองเท้าดีๆสักคู่หนึ่งนะฮะรองเท้ากีฬาใช่ไหมรองเท้าที่แบบเป็นรองเท้ากีฬาตรงเลยตอนนี้มีแฟนรายการนั้นแนะนำมาพี่เขยนะฮะพี่เขยลำพูนนี่ก็มีลูกชายเหมือนกันที่น่าจะรุ่นไล่กันแหละไล่กับลูกชายพี่เพชรนั่นแหละฮะก็บอกว่าไปแนะนำไปซื้อที่ร้านสปอร์ตนะครับอยู่ที่ชั้น3เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะฮะมีรองเท้าเยอะเลยเดี๋ยวส่งภาพพี่เพชรดูนะฮะเป็นภาพของอันนี้ MJ หรือ MJ หรือ JR MJ ใช่ไหมฮะโตๆใช่ไหมฮะกำลังนั่งรองเท้าอยู่มีหลากหลายรุ่นทีเดียวให้เลือกกันนะฮะแล้วก็อันนี้เซ็นทรัลแอร์พอร์ตชั้น3นะฮะอีกหนึ่งจุดลุงดาบแนะนำว่าให้ไปซื้อที่ร้านดีแคทลอนครับดีแคทลอนที่ในเชียงใหม่ก็จะมีอยู่หลายจุดนะฮะอย่างเช่นที่ใกล้ๆในเมืองก็จะมีแถวสาสาอาสาสาวะสาขาประตูท่าแพนะฮะมาที่นี่ก็ได้นะปิดโน่นนะ3ทุ่มนู่นเลยประตูท่าแพพี่ดีแคทลอนเดี๋ยวส่งให้พี่เขยลำพูนนะจ๊ะนะฮะพี่เขยว่าขอบคุณมากนะครับสำหรับพี่เพชรบอกว่าขอบคุณมากครับสำหรับในส่วนของข้อมูลนะจ๊ะลองไปดูพี่มี2ที่มีประตูท่าแพที่1อ่ะมาแล้วก็เซ็นทรัลแอร์พอร์ตชั้น3นะครับราคาอาจจะนิดนึงนะฮะอาจจะต้องนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันดีจริงๆรองเท้าถ้ามียี่ห้อว่ามันดีจริงๆแล้วไปซื้อรองเท้าตลาดนัดทั่วไปเนี่ยจะติดสักพักขาดละฉีกละแต่ถ้าเราซื้อที่แบบว่ามียี่ห้ออย่างเงี้ยดีนะอันนี้แฟนรายการก็ถามกันมานะฮะอย่างพี่ลุงดาบก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบออกกำลังกายนะครับไปวิ่งไปปั่นจักรยานต่างๆก็จะซื้ออุปกรณ์ที่มีคุณภาพหน่อยพวกจักรยานพวกรองเท้าเนี่ยก็ซื้อของดีนะครับว่ากันไปว่ากันไปทักทายคุณผู้ฟังทางมูลทริกนะครับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างฝนฟ้าลงมาไหมครับ

ฉันและเธอได้เปลี่ยนไปครับเพลงนี้จากโลโซมันก็ตอนนี้ขอเคลียร์เพลงก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ทานอีกสักเนาะไปอยู่สักช่วงหนึ่งแล้วกันนะเจ้ากันต่อกับพี่เสกโลโซดีกว่านะฮะแหมนี่จักรยานสีแดงนะครับ LA Bicycle นะฮะบ่าย 3:16 นนะครับสำหรับบ่ายนี้

ายาสีแดงนะครับนี่คือเสกโลโซครับมาเคลียร์เพลงกันช่วงนี้นะครับผมถูกใจพี่เอกนรินทร์นะฮะย้อนยังคุยเยอะไม่ได้เดี๋ยวเพลงจะเปิดไม่หมดนะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเลิกงานกันก่อน 4:00 น.

ือเพลงผู้ชนะนะครับเพลงจากพี่เสกโลโซนนะครับมาสู้ต่อไปผู้ชนะนะฮะคุณฟังฮะคุณฟังครับเรื่องของการใช้ปืนผ่าหน้าไม้ปัจจุบันนี้หลายคนซื้อกันง่ายเนาะซื้อง่ายขายคล่องในออนไลน์ในโซเชียลนะครับล่าสุดอนุทินนะฮะนายกรัฐมนตรีสั่งเข้ม 100% นะครับห้ามพกปืนออกจากบ้านนี่ฝ่าฝืนติดคุกแน่นะครับและที่ทำเนียบรัฐบาลตอนนี้มีการสุ่มตรวจนะฮะสุ่มตรวจผู้ติดตามหรือว่ากาดของนักการเมืองคนใกล้ชิดนะฮะยิงโจรในบ้านก็ผิดนะเอ้าจริงเหรอฮะเมื่อเวลาช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายรัฐมนตรีอนุทินก็ได้มีการกล่าวถึงมาตรการการพกปืนและก็ความปลอดภัยตอนนี้รัฐบาลจะเร่งดำเนินการเรื่องอาวุธปืนโดยตนเนี่ยฮะอนุทินได้สั่งการให้ที่ประชุมนะครับให้รองนายกนะฮะเร่งในการร่างพระราชบัญญัติปืนขึ้นมาใหม่นะครับโดยมีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการในเรื่องของห้ามต่อใบอนุญาตนะครับก็คือป.3 ป.4และป.12 นะครับในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นนะครับซึ่งต้องไปถามรายละเอียดนะฮะเรื่องกฎหมายอื่นๆด้วยก็คือถ้าใครมีปืนก่อนหน้านี้แล้วนะครับจะไม่อนุญาตให้ต่อให้นะครับเนาะอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะส่วนในเรื่องราวของแนวปฏิบัตินะครับต้องควบคุมนะฮะเรื่องของการลงโทษและการลงโทษต้องรุนแรงและเด็ดขาดเพิ่มขึ้นตนในฐานะนายกได้กำชับไปทุกที่ในช่วงนี้โดยเฉพาะฝ่ายปกครองเจ้าที่ตำรวจให้มีการตั้งด่านนะฮะนี่ไงตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนนะฮะในรถยนต์ทุกคันนั่นยาเสพติดนะฮะถ้าหากว่าพบโดยเมื่อคืนนะครับพบเมื่อคืนนี้ได้รับรายงานว่าพบหลายที่หลายจังหวัดมากซึ่งเรื่องนี้ไม่สามารถประกันได้โดยใช้ชั้นสืบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวเขาจะไม่ให้ประกันตัวนะฮะถ้าสมมติว่าโดนคดีเขาจะไม่ให้ประกันตัวนะครับต้องไปนอนในห้องขังก่อนนะฮะในช่วงนี้ยังพกพาอาวุธปืนไม่ได้ขอย้ำว่าอย่าไปเชื่อใครในการพกพาอาวุธปืนเพื่อใช้ป้องกันตัวนะฮะส่วนใหญ่แล้วคนที่พกเป็นเหล่าส่วนมากคนที่พกส่วนมากจะเป็นคนที่เอาไว้ทำร้ายคนอื่นนะฮะของนี้ปรับนี้เป็นของร้อนในอันที่เอาหินว่าไว้นะฮะส่วนเครื่องกระสุนนะฮะก็ไม่สามารถพกได้เหมือนกันเพราะเวลาออกกฎหมายใหม่จะต้องครอบคลุมทั้งหมดทั้งปืนแล้วก็กระสุนด้วยนะครับเนาะเมื่อถามว่าการขายอาวุธปืนออนไลน์นะอนุทินเพราะว่ายังไงบ้างนายกบอกว่าในเมื่อใบอนุญาตไม่มีตอนนี้อย่าถามเลยครับว่าขายได้หรือไม่ได้ก็คือขายไม่ได้คือไม่คือถึงแม้คุณจะมีปืนถูกกฎหมายอยู่แล้วนะฮะไม่ให้ต่อใบอนุญาตเหมือนเรามีรถอะฮะแล้วก็เราไม่สามารถต่อใบอนุญาตรถได้ก็คือเป็นรถเถื่อนใช่ไหมครับคือถ้ามีก็คือถ้าเขาจับได้คือติดคุกอย่างเดียวและจะไม่ให้ประกันตัวด้วยในเบื้องต้นนะก็คือนอนคุกก่อนแล้วก็จนกว่าออกกฎหมายจะร่างเสร็จนะฮะและจะไปหารือกับอัยการศาลเพื่อขอให้ความร่วมมือให้เป็นเรื่องสำคัญและขอให้มีการใช้อย่างเคร่งครัดทันทีนะฮะและเมื่อถามว่าพวกส.ส.ต่างๆนักการเมืองเนี่ยเขาจะมีกาดด้วยกาดคุมด้วยเนี่ยอันนี้ยังไงดีอนุทินกล่าวว่าไม่ได้นะฮะจริงๆกรณีนี้เป็นปืนที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วนะของนักการเมืองหรือว่าของพวกต่างๆเหล่านี้นะฮะต้องเก็บไว้ที่บ้านอย่างเดียวนะครับแต่พกไม่ได้นะส่วนที่เป็นปืนเถื่อนต้องไปศึกษากันออกกฎหมายให้นำคืนภายในเวลากี่วันนักการเมืองคนไหนใครมีปืนเถื่อนนะถ้าเขาตรวจเจอนะครับต้องถ้าเขาตรวจเจอปั๊บเจอคุกทันทีถ้ากลัวเอาไปคืนให้เจ้าที่นะฮะส่วนปืนที่เป็นลักษณะของมรดกนะฮะมรดกนะครับตกทอดจากปู่ย่าตายายนะครับก็ต้องนำมาคืนเช่นกันนะฮะแล้วก็จะมีบทเว้นโทษไว้ในระยะเวลาที่กำหนดนะครับก็ต้องเอาคืนในเจ้าที่เหมือนกันถ้าเขามีการตรวจพบเจอแล้วก็ข้อมูลมันมีไงว่าเขาเรียกว่าเขามีอะไรอย่างเขาเรียกว่าเป็นพินัยกรรมมีปืนกี่กระบอกอะไรเงี้ยมันจะมีข้อมูลอยู่นะครับเมื่อถามว่าปืนที่ถูกกฎหมายสามารถออกจากบ้านได้ไหมนายกนะฮะอนุทินตอบว่าถ้าคนไม่ใช่เจ้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่ห้ามพกปืนเด็ดขาดนักข่าวก็คือเป็นตำรวจทหารเท่านั้นนะครับเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่นะครับถ้าสมมติว่าคุณเป็นทหารตำรวจแล้วเขาเรียกว่าเอาพกไปเองไปกินข้าวเงี้ยไปเที่ยวคาราโอเกะเงี้ยไม่ได้
นะครับก็ถือว่าผิดกฎหมายด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจก็ผิดเหมือนกัน 100% นะครับบรรชาบ้านอย่างเรานี่คือลืมไปเลยขนาดทหารตำรวจเนี่ยเขาพกปืนได้ถูกกฎหมายเขาจะต้องถูกจำกัดนะครับนะแล้วนักกีฬาล่ะนัทธินนักกีฬายิงปืนล่ะยังไงบ้างล่ะนัทธินบอกว่าไม่ได้นะก็ไม่ได้เหมือนกันนะคุณจะเป็นนักกีฬาตำรวจไม่ได้เลยนักข่าวนักกีฬาก็ไม่มีผ่อนปรนนะฮะต้องมีการสุ่มตรวจสอบนะฮะทุกครั้งจากสนามยิงปืนและต้องฝากปืนไว้กับสนามยิงปืนเวลาไปซ้อมต้องไปซื้อกระสุนซ้อมที่สนามและระบุจำนวนให้ตรงกันด้วยเมื่อซ้อมเสร็จต้องเก็บไว้ที่สนามด้วยนะอ้าวห้ามเอากลับบ้านห้ามพกออกมาจะอ้างว่าอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเลยถือว่าไม่มีเหตุผลนะครับประเทศอื่นก็ทำมาหมดอ๋อประเทศบอกว่าประเทศอื่นทำลักษณะนี้มาหมดแล้วนะนักข่าวมีแค่ไทยเนี่ยอารมณ์อร่อยกันมานานมากมันก็เลยมีการยิงกันเป็นปกตินะฮะห้ามพกพาปืนเด็ดขาดเลยนะฮะส่วนคนที่เก็บอาวุธปืนไว้ที่บ้านแต่มีพฤติกรรมที่ข่มขู่ความรุนแรงจะมีการยึดคืนหรือไม่อนุทินบอกว่าใบอนุญาตพกพาไม่มีอยู่แล้วมันก็ต้องผิดสินักข่าวจะถามทำไม นะก็คือสรุปแล้วคือไม่ได้สักคนนะจบนะฮะถ้าฟังจากที่อนุทินสัมภาษณ์มาก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นใครเป็นทหารตำรวจชาวบ้านไม่มีห้ามเอาปืนออกจากบ้านถ้าเป็นนักยิงปืนต้องฝากปืนไว้กับสนามยิงปืนถ้าเป็นตำรวจทหารต้องเก็บปืนไว้ที่บ้านในกรณีที่การออกไปข้างนอกโดยไม่ใช่แต่งตัวเป็นเวลาราชการช่วงเช้าถึงเย็นหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ช่วงกลางคืนนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วนายกถามนักข่าวถามว่าแล้วนายกมีปืนไหมคะเนี่ยอนุทินกล่าวว่าเคยมีสินักข่าวตนเคยมีปืนแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็ไปแจ้งความแล้วด้วยว่าเคยมีปืนนะฮะตอนนี้ไม่มีสักกระบอกแล้วที่บ้านตัวเองนะฮะเมื่อถามว่าส่วนใหญ่ในบัญชีทรัพย์สินเพราะว่าภรรยาของนายกครอบครองปืนล่ะนายทินตอบว่างั้นก็ไปถามภรรยาสิถามผมไม่ได้ เขาก็เล่นมุกกันนะฮะนักข่าวถามว่าดีเจวะอนุทินจะมีการทำบุญประเทศหรือเปล่าเพราะว่ามีแต่คนยิงกันทั่วทุกประเทศไทยทุกมุมเลยนะฮะอภินบอกว่าช่วงนี้ขอให้ทำความดีไว้ก่อนละกันนะฮะอันนี้ก็เป็นสัมภาษณ์นะอาทิตย์ก็มีแบบเล่นมุกเนาะนะฮะอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดเรื่องของปืนแล้วก็เรื่องราวของกฎหมายนะฮะไหนใครมีปืนบ้างบอกดีเจหน่อยสิโปเต้มีปืนไหมโปเต้ฮะสวัสดีพี่วินมัลติฟด้วยกันละกันนะครับกำลังอ่านข่าวเรื่องปืนหรอพี่พอดีผมเพิ่งเข้ามาฟังใช่แล้วครับไหนใครมีปืนบ้างพี่วินที่ต่างประเทศมีปืนไหมพี่วินนี่เขาอยู่ที่มัลติฟนะหมู่เกาะมัลติฟก็ไม่ได้ไปสนใจเขาเนาะเขาจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เฟิร์สเป็นไงพี่เฟิร์สเดี๋ยวรัฐบาลก็ต่อได้ลุงเลวัตก็อดพกปืนสิเลวัตนะพี่ดีเจครับขอเพลงมานะมานีหน่อยสิครับเอาเวอร์ชันแบบว่าโจโจ1เวอร์ชันนะฮะมีแต่ปืนฉีดน้ำครับดีเจโปเต้บอกเอาไว้นะครับเนาะนายกเป็นคนใสๆกระมวลมันบอกเอาไว้นะฮะพี่สุนทรว่าดีเจครับผิดสิพี่ฆ่าคนตายงงไหมแล้วมันจะทำขายทำไมพี่สุนทรวัดใจครับลุงผมที่รู้จักก็ติดคุกไปหลายปีเหมือนกันเรื่องของการยิงโจรตายโอ้เห็นไหมอันนี้คุณฟังน่ากลัวนะเขาบอกว่าถ้าเราพกปืนแล้วเกิดโจรเข้าบ้านแล้วยิงคนเรายิงโจรรับบาดเจ็บเราก็ผิดนะเป็นงั้นไปอ่ะถึงแม้ปืนโจรมันจะเอาจ่อปืนจ่อแล้วก็ตามแต่เรายิงก็ผิดป่ะอันนี้ก็ต้องตรวจกันแบบละเอียดเลยนะนะครับโจรผู้ร้ายเขาไม่ใช่ปืนมีใบครับเขาใช้ปืนเถื่อนนะอันนี้ก็แย่เลยพี่สุภาพไม่รู้จะทำไงดีเพราะนั่นเนี่ยพยายามอยู่ไกลๆโจรไปแล้วก็ละกันนะครับเนาะ อันนี้เป็นเรื่องปืนครับเอามาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในช่วงนี้ก็ละกันหวังว่าน่าจะถูกใจกันมีใครพกปืนไหมฮะลืมถามไปถ้าเป็นปืนล่าสัตว์อย่างนี้ได้ไหมเนาะก็คงจะไม่ได้เนาะใช่ไหมฮะคนที่เป็นนายพรานอะไรเงี้ยเขาเรียกปืนอะไรปืนลูกซองยาวเหรอฮะไม่ได้เนาะคงไม่ได้เหมือนกันแหละมันเป็นปืนนะถือชื่อว่าปืนอยู่แล้วนะครับนะ

ี้จะถามแฟนรายการที่ต่างประเทศนะฮะว่าที่ต่างประเทศบางประเทศที่อยู่เนี่ยเรื่องของปืนเขาเคร่งครัดมากน้อยเพียงใดอย่างพี่วินส์นะครับพี่วินส์ตอนนี้อยู่ที่หมู่เกาะมาลดีฟนะครับพี่วินส์บอกว่าดีใจครับถ้าเป็นเรื่องปืนในโซนที่ประเทศที่พี่วินส์เคยไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศมาเลเซียนะครับสิงคโปร์หรือจะเป็นมาลดีฟนะฮะประชาชนคนธรรมดาเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการครอบครองปืนเลยครับดีเจนอกจากตำรวจโทษหนักสุดถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะจะไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับแต่ไทยมีกฎหมายจะมีไว้แหกกันนะฮะมันไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายกันครับพี่วินบอกว่าในฐานะที่เป็นคนไทยนะเป็นคนใต้เนี่ยนะฮะก็อยากจะให้ประเทศไทยเข้มงวดเรื่องกฎหมายมากกว่านี้นะฮะไอ้เรื่องจริงคุณฟังประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่อารมณ์หลวยดีเจว่าน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าพี่เอ็มอรันวาสีฟังอยู่ป่ะเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธนะคุณฟังเนาะเวลามีกฎหมายอะไรที่แบบมันก็อารมณ์อร่วยกันไปหนึ่งก็คือเรื่องของนิสัยคนไทยที่เป็นคนหัวอ่อนอยู่แล้วเป็นคนที่อารมณ์อร่วยอยู่แล้วมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่สมัยอดีตเมืองพุทธนะฮะมันจะไม่ค่อยเอาผิดกันแต่บ้านเขาเนี่ยเขาเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะชัดเจนและกฎหมายแบบเข้มข้นนะครับไม่คือไม่ผิดคือผิดเป็นอย่างนั้นแบบนั้นแต่ไทยเนี่ยอารมณ์อร่วยกันไปตามนั้นแหละนะฮะโดยได้ลักษณะนิสัยที่เป็นมาตั้งแต่สมัยอดีตการนานนมด้วยมันก็เลยเป็นแบบนี้ประจับใครได้รู้จักการลูบหน้าปาดจมูกนะครับก็ไม่เป็นไรก็ช่วยกันไปกันละกันนะแต่อย่าให้เห็นอีกนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะนะครับมันก็เลยทำให้เป็นลักษณะของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะฮะนะครับทักทายลุงแป๊ะด้วยกันฮะส่งน้องเหมียวมาหนึ่งตัวกำลังหลับสบายหลับปุ๋ยทีเดียวนะฮะเจ้าสีขาวกำลังหลับอยู่นะฮะลุงแป๊ะมีปืนไหมฮะลุงแป๊ะไม่มีปืนนะเป็นคนเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยจะเรียบร้อยนะตอนนี้บ่ายสามสุดอีก39 นาทีนะครับคุณผู้ฟังกำลังช่วงเวลานี้ฟังเพลงฟังข่าวกันไปนะครับฟังเพลงฟังข่าวกันไปในช่วงเวลานี้ขึ้นเพลงไวๆกันสักช่วงหนึ่งกันละกันช่วงนี้จะได้คึกคักจะได้ไม่หลับกันนะครับอยากฟังเพลงมานะมานีครับเอาเป็นคณะเอวีรูมกันละกันนะครับพี่วินบอกว่าอยู่ที่รัฐบาลนะครับจะเอาจริงหรือเปล่า

มานะมานีครับมานีมานะจ้ะนี่คณะ AV Room นะจ๊ะวันนี้เราคุยเรื่องปืนกันวันนี้เราคุยเรื่องปืนกันเมื่อกี้ยังไม่จบคุณฟังดีจะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาเรื่องของปืนมาฝากกันด้วยนะครับนี่คือเพลงมานะครับจบไหมจบเนาะนะทักทายทางแชทนะครับมาเมื่อกี้ดีเจพูดถึงเรื่องราวของกฎหมายปืนที่รัฐบาลไทยบางคนก็บอกว่าแหมพูดไปอย่างนั้นละมั้งคงแก้ปัญหาไม่ได้หรอกมั้งเรื่องราวของอาวุธปืนใช่ไหมครับมีคำถามอันนี้คุณผู้ฟังคิดว่าประเทศไหนในโลกนี้มีคนพกปืนมากที่สุดให้เดาก่อนเดี๋ยวจะเฉลยประเทศไหนโลกนี้ที่มีการพกปืนมากที่สุดพกมากที่สุดแต่ก็ไล่เลียงไปตามลำดับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูข้อมูลนี้ก่อนดีกว่าพี่ชายบอกว่าแหมรัฐบาลก็อาจจะพูดไปให้จบๆไปมั้งล่ะดีเจนะครับข้อมูลล่าสุดคุณผู้ฟังประเทศที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้พกปืนเอามาฟังกันดีกว่านะครับเนาะปืนเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับว่าจะเป็นปืนลักษณะไหนก็ตามแต่นะครับตอนนี้มีประเทศที่เป็นลักษณะของประเทศเล็กๆเขาไม่ให้พกปืนปืนเป็นสิ่งผิดกฎหมายเลยนะฮะประเทศเหล่านั้นที่เข้มงวดหนักมากยกตัวอย่างเช่นนะครับพม่าไม่ให้พกปืนนะฮะพม่าประเทศโซมาเลียกัมพูชาเขมรนะฮะประเทศบรูไนนะครับตีมอร์เลสเตนะครับประเทศแล้วยังมีอื่นๆมากมายที่เราไม่รู้จักนะเป็นหมู่เกาะเงี้ยนะฮะวาติกันอะไรเงี้ยเป็นประเทศที่เป็นเหมือนแขกนิดๆบางที่บางทางที่เป็นหมู่เกาะเล็กๆอันนี้คือห้าม 100% เลยห้าม 100% ในเปอร์เซ็นต์นะฮะพม่าถือว่าเป็นกฎหมายที่ผิดเหมือนกันนะครับในขณะที่ประเทศอื่นนะครับก็เป็นการเข้มงวดตักเหมือนกันเอามาดูที่ประเทศใหญ่เมื่อกี้ประเทศเล็กนะฮะประเทศใหญ่ครับประเทศจีนอินโดนีเซียญี่ปุ่นนะครับเวียดนามอิหร่านซูดานยูกันดาในเวเนซุเอลานะครับปาปูนิกินีฮ่องกงลาว

แอฟริกากลางนอร์เวย์นะครับประเทศเหล่านี้และอีกมากมายถือว่าเป็นประเทศใหญ่นะฮะก็อยู่ในกลุ่มควบคุมอย่างเข้มงวดเหมือนกันนะฮะควบคุมอย่างเข้มงวดเหมือนกันคืออาจจะมีได้เหมือนกันแต่อาจจะแต่ว่าเขาควบคุมหนักคล้ายๆไทยลักษณะแบบนี้นะฮะตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดอย่างประเทศญี่ปุ่นนี่พี่เคยลำพูนและพี่เคยจะไปญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นนะพูดจะขออนุญาตมีปืนน่ะต้องเป็นเพื่อการกีฬาเท่านั้นนะครับนักกีฬาหรือว่าล่าสัตว์ว่ะที่ทราบเหมือนกันล่าสัตว์นะฮะทีนี้การที่จะได้ใบมาเขาจะเอาไปซ้อมไปดูคะแนนว่าคุณยิงปืนจริงหรือเปล่าคุณล่าสัตว์ได้หรือไม่กว่าเขาจะออกบัตรให้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับตำรวจก็จะมีการตรวจสอบต่างๆนานาแล้วก็มีการต่ออนุญาตทุกๆ3ปีในประเทศญี่ปุ่นนะฮะจีนก็เหมือนกันครับจีนจะอนุญาตเฉพาะหน่วยงานที่ไม่ใช่บุคคลนะฮะชมรมกีฬานะครับเท่านั้นเองนะฮะทีนี้มาดูประเทศที่อนุญาตให้ใช้อย่างเป็นทางการนะมีแน่นอนว่ามีประเทศไทยไม่ค่ะดีเจเรามาเฉลยกันนะโปเต้บอกว่าเป็นประเทศที่ใหญ่สุดแน่ๆเลยนะฮะทักทายพี่สมบัติมากมีด้วยพี่สมบัติว่าประเทศไหนที่มีปืนได้เอามานะฮะประเทศที่มีปืนได้เยอะที่สุดในโลกครับคำตอบคือแน่นอนครับประเทศสหรัฐอเมริกาครับคุณฟังครับผมไม่อเมริกาก่อนและเป็นประเทศที่อนุญาตให้พกปืนได้โดยเสรีว่ะอ้าวเพิ่งทราบว่าสามารถพกได้เพราะเขาให้ผลว่าปืนคืออิสรภาพนะเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่คุณสามารถพึงมีได้เอ้านะฮะมีเพียง3ประเทศในโลกนะครับที่ระบุว่าปืนเป็นสิทธิของประชาชนขั้นพื้นฐานได้แก่อเมริกานะครับเม็กซิโกแล้วก็กัวเตมาลาอ๋อนี่ไงเราจึงเห็นข่าวว่าคนยิงกันตายทุกวันไงที่อเมริกานะฮะคุณฟังที่น่าตกใจไปกว่านั้นคุณฟังฮะประเทศที่มีปืนมากที่สุดคืออเมริกานะฮะเขาเอามาเฉลี่ยนะสมมติว่าเอาคนมา100คนในอเมริกานะครับถ้าเอาคนมา100คนนะ100คนมีปืนทุกคนแล้วมีเกินด้วยคนละ2กระบอกจริงบางคนมีกระบอกบางคนมี2กระบอกเลยอันนี้คือจากการสำรวจนะฮะก็คือแปลว่าอัตราการครอบครองปืนนะฮะเขาบอกว่า120กระบอกต่อ100คนเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมี2กระบอกแรงไม่ล่ากลัวนะต่อมานะครับก็จะมีอันนี้เราไม่รู้จักเนาะหมู่เกาะฟอกแลนด์อันนี้ไม่รู้จักนะฮะก็คือถ้ามา100คนจะมีประมาณ60คนที่มีกระบอกนะฮะเยเมนนี่ประเทศแขกนะฮะเยเมนเนาะถ้ามี100คนจะมีประมาณ52คนที่มีปืนนะครับนิวแคลิโดเนียอันนี้ไม่รู้จักประเทศนี้นะครับเซอร์เบียเนี่ยเซอร์เบีย100คนจะมี39กระบอกถ้าสุ่มนะถ้าสุ่ม100คนจะมี39จะมีคนทั้งมีและไม่มีครับมอนเตเนโกนี่นี่ก็ผิวสีเนาะ100คนจะมีประมาณ39กระบอกเหมือนกันนะฮะแคนาดาถ้า100คนจะมีประมาณสัก34กระบอกนะครับเนาะเฉลี่ยกันไปอุรุกวัยนะครับ100คนมี34เหมือนกันไซปรัสนะครับ100คนมี34แล้วก็ฟินแลนด์100คนมีประมาณสัก30คนนะอันนี้คือข้อมูลพื้นฐานนะครับฟังฮะแล้วไทยล่ะฮะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เอ่ยไทยนะครับอยู่ลำดับที่48ครับมีอัตราการครอบครองปืนอยู่ที่สมมติเราสุ่มมา100คนนะฮะในไทยเราจะเจอ15คนนะครับที่มีปืนอยู่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮะสวัสดีพี่ธีรยุทธ์ด้วยกันละกันครับในไทยของเราเขาเฉลี่ยมาถ้าสมมติว่า100คนนะจะมี15คนไม่เกิน20คนนะที่มีปืนอยู่นะครับโดยมีจำนวนปืนที่พลเรือนครอบครองอยู่ที่ประมาณชาวบ้านนะครอบครองที่ประมาณ10ล้าน 3แสนกระบอกนะครับ10ล้าน 3แสนกระบอกนะทั่วประเทศไทยนะฮะแล้วก็มารวมปืนเถื่อนนะซึ่งรวมทั้งจดทะเบียนถูกต้องแล้วก็ปืนนอกระบบด้วยอ๋อรวมกันแล้วใช่ไหมฮะขณะที่ปืนของส่วนราชการกองทัพนะอยู่ที่ประมาณ1ล้าน 1แสนกระบอกนะฮะเขาตีเฉลี่ย ง่ายๆว่าชาวบ้านทั้งปืนจริงปืนเถื่อนเนี่ย15ล้านกว่ากระบอกทั่วไทยนะฮะแล้วก็ของเจ้าหน้าที่ฐานตำรวจประมาณ1ล้าน 1แสนกระบอกนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นกฎหมายล่าสุดสรุปแล้วตัวเนี้ยใครมีปืนในประเทศไทยอนุทินบอกแล้วว่าผิดคุณจะเป็นตำรวจก็ผิดจะเป็นทหารก็ผิดถ้าสมมติว่าคุณพกนอกเวลาราชการเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่พกเวลานอกราชการผิดแล้วชาวบ้านลืมไปเลยยังไงก็ผิดอยู่แล้วยังไงก็ผิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็นักแม่นปืนที่เป็นลักษณะของนักกีฬายิงปืนก็ต้องฝากปืนไว้กับสนามกีฬาเท่านั้นแม้กระทั่งกระสุนก็ห้ามพกถ้ามีการตรวจเจอคือติดคุกไว้ก่อนจนกว่ากฎหมายจะเสร็จถึงจะได้ออกมาได้เขาเป็นอย่างนั้นนะฮะโอ้โหคุณระวังครับอินโดนีเซียไต้หวันนะฮะไต้หวันนะฮะมีอัตราการครอบครองปืนต่ำมากเลยนะฮะก็คือถ้าสมมติว่าเอาคนมา100คนสุ่มเนี่ยอาจจะเจอเพียงแค่1กระบอกหรือไม่เจอสักกระบอกเลยไต้หวันนะฮะกฎหมายไม่ได้เด็ดขาดครับ
อันนี้แปลกดีเหมือนกันทำไมไต้หวันเป็นแบบนั้นนะฮะเอออาจจะเป็นเพราะประชากรเขาบ้างเนาะไม่นิยมความรุนแรงมันเนาะมันอยู่ที่คนด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขานำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะในทั่วโลกของเราเนี่ยทั่วประเทศไทยนะนะครับเนาะพี่ธีรยุทธบอกว่าดีเจครับมีเปล่าครับผมจะปราบจีนเทาที่ทำโรงงานปล่อยมลพิษครับดีเจมีปืนเหรอพี่ฮะจะยิงจีนเทาเหรอพี่อันนี้ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันนะครับผมน่าจะถูกใจกันนะฮะสำหรับเรื่องราวของปืนนะฮะปืนผาหน้าไม้น่ากลัวนะเดี๋ยวพอก็หกห้ามพกปืนจะพกมีดอีกนะฮะตรงนี้นะฮะโอเต้วันดีเจครับถือปืนคนละกระบอกข้ามฝั่งไปเขมรดีกว่าจะไปยิงฮุนเซนเหรอครับมาเต้นกับเพลง China Dolls กันดีกว่าแต่เพลงแบ๊วมากเลยนะไม่เข้ากับข่าวเลยนะเนี่ยล่ะ

สมุยแล้วทำไมล่ะนะครับเอาละครับช่วงนี้ตอนนี้บ่าย 3:55 นาทีแล้วตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4:00 นกันแล้วนะครับเวลาไวเกินไปยังไม่ทันทำอะไรเลยนะเนี่ยเดี๋ยวดีเจจะเล่นเพลงนี้เดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทริกก่อนนะครับทาง FM 90 MHz บุญทริกนะครับที่กำลังฟังอยู่ที่อุบลราชธานีหลัง4:00 นไปก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งกันต่อแล้วกันมีคนถามว่าดีเจครับเมื่อกี้คุยเรื่องของปืนใช่ป่ะขอปิดด้วยเพลงมือปืนกันละกันในช่วงเวลา4:00 นในช่วงหน้ามีเพลงให้ฟังต่อแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจด้วยนะครับมือปืนหน้ากากทุเรียนมา

นี้คือเพลงที่ไม่ใช่ว่ามือปืนนะครับหมดแล้วคุยเรื่องปืนกันไปจบแล้วเมื่อกี้ร่ายยาวเนาะชายหนุ่มมาช้านะเขาคุยจบไปแล้วมาไม่เคยทันเรื่องชาวบ้านเลยคุยจบทุกข่าวแล้วนะฮะเรื่องปืนผ่าหน้าไม้เรื่องกฎหมายปืนเรื่องโรงเรียนมงฟอร์ดนะฮะทุกๆเรื่องเลย เรื่องปืนนี่นะจริงๆนะหลายๆคนนี่อย่าไปริมีนะถ้ามีเวลาที่บอกว่าใจมันบอกว่ายังไงใจมันบอกไม่ไหวนะมันจะจับการนะฮะแล้วสุดท้ายแล้วจะเจอข้อหานะฮะเนาะตามหาคนหายครับเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นนะครับทักทายพี่อุดีพลังกูลด้วยกันละกันครับเซฮายช่วงเวลาของภาค4โมงกันละกันนะครับเนาะทักทายมักคุงด้วยกันละกันนะฮะทักทายตอนเย็นตอนค่ำกันละกันนะครับช่วงนี้ขอหายไปสักพักนะฮะพอดีช่วงนี้ต้องแวะไปว่ามาโรงพยาบาลหมอนัดบ่อยนิดนึงนะฮะต้องพักผ่อนนะฮะอ๋อต้องอยู่โรงพยาบาลเหรอฮะโอเคขอบคุณมากมักคุงขอให้หายไวๆนะฮะนี่มักคุงส่งภาพมันอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะฮะชายหนุ่มเพิ่งมานี่ไปทำภาพ AI มาใช่ไหมใส่มาช้าแน่ๆเลยเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะไม่มีบุษบาเลยครับพี่บินตะกี้พี่บินขอเพลงได้ยังอ๋อจะฟังบุษบาโมเดิร์นด็อกเหรอฮะเอ้านะฮะเกือบลืมเมื่อกี้งั้นบุษบานะฮะบุษบาก็ได้มาโมแต่คุยกันเรื่องปืนลืมดูชื่อเพลงเมื่อกี้นะครับเนาะมาหนึ่งเพลงสนุกแล้วกันช่วงนี้4โมงเย็น3นาทีนะครับอยู่กับดีเจเบนช่วงนี้ที่ BP Radio นะครับนะพี่ดีว่าวันนี้มาช้าเพราะว่าวันนี้ตื่นตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีสี่เลยนะครับพอดีคุณแฟนไปแต่งหน้ามานักศึกษานะฮะเพื่อรับใบประกาศนียบัตรนะผู้สรุปการหลักสูตรนะฮะช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือพยาบาลนะครับมาก็เลยไปงานตั้งแต่เช้าทีเดียวก็เลยไม่ได้มีเวลามาฟังดีเจวันนี้นะส่งบรรยากาศไม่ดูด้วยนะครับสำหรับพี่อุดีพลังกูลนะครับนะเรียนจบการศึกษาแล้วเรียบร้อยแล้วนะสำหรับในส่วนของหลักสูตรผู้ช่วยเหลือพยาบาลครับ

นี่คือเพลงบุษบานะฮะบุษบาตากลมให้ผมยาวเป็นไงมันไหมพี่สบัดว่าดีใจครับนึกถึงสมัยตอนหนุ่มเมื่อก่อนตอนเป็นวัยรุ่นเมื่อก่อนเนี่ยอายุประมาณสัก20ต้นๆเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพนะฮะไปดูจัดสีคอนเสิร์ตดูจัดสีคอนเสิร์ตไปดูโลกดนตรีด้วยนะจะบอกให้ฟังโลกดนตรีนะฮะไปดูอะไรอีกอะคอนเสิร์ตนัมเบอร์9เมอร์ลี่คิงรังสิตใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อไปอะไรฮะไปดูคอนเสิร์ตจะได้หมดจะได้หมดทุกอย่างนะฮะตอนสมัยหนุ่มๆเมื่อก่อนนะฮะไปยืนข้างลำโพงเลยจัดสีคอนเสิร์ตสมัยนั้นนะฮะชื่นชอบเพลงมาตั้งแต่เด็กพี่สมบัติมากมีนะฮะครับตอนนี้กลับไปอยู่บ้านแล้วนะฮะส่งภาพบรรยากาศมาวันนี้นะครับที่ Facebook นะฮะแม่กลองแม่กองเนาะบรรยากาศสวยๆนะครับฟ้าใสๆเนาะเอาละนะฮะมันกันสักเพลง2เพลงดีกว่าในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลดจังหวะให้เบาลงนะฮะวันนี้มีเรื่องผีให้ฟังพี่สมบัติพี่สมบัติห้ามไปไหนจะมีเรื่องหลอนให้ฟังนะฮะเมื่อคืนนี้ไปกินหมูกระทะมันพิสมบัติมากมีนะฮะมาคุงวันนี้เจ๊ครับอยากจะฟังพี่ตูนสักเพลงหนึ่งก่อนเข้าเพลงช้าก่อนเข้าเรื่องหลอนนะได้สิมีอภิรมย์เดี๋ยวเปิดให้ฟังครับพี่ชัยวันนี้เจ๊ครับตอนนี้ขับรถอยู่แถวสารพีเชียงใหม่ท้องฟ้ามืดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เชียงใหม่ในเมืองเริ่มมืดมาแล้วครับแถวสวนในดอยสุเทพลงมามืดฝนมาแล้วฝนมันชอบมาช่วงเย็นช่วงค่ำอะมีสามารถพยัคฆ์อรุณด้วยที่ยังค้างกันอยู่มีมาริโฮน่าด้วยนะครับมีทิวลี่เบิร์ดด้วย

โอ้โหช่วงนี้ก็เพลงมันสักสองสามเพลงนะกระแทกอารมณ์กันก่อนกันละกันเพราะว่าจะได้เขาเรียกว่าไงจะได้เข้าเรื่องเพลงช้าๆสักครู่หนึ่งนะครับเพลงนี้ถูกใจพี่เข้าป่าแน่ๆเลยสงสัยเดี๋ยวคุณฟังที่ชอบเพลงช้ารอแป๊บนึงนะฮะมันจะร็อกนิดนึงช่วงนี้นะฮะเอาใจขอขาร็อกหน่อยเขาบอกว่าบ่นง่วงเมื่อกี้แล้วนะฮะเดี๋ยวจัดให้สักเซตหนึ่งนะฮะนี่คือวงพาราด็อกซ์ครับเพลงปีศาจข้างนอกฝนกำลังตกกันที่เชียงใหม่นะฮะตกเยอะเลยนะฮะแถวแยกสนามบินตรงนี้

โอ้โหยังมันเลยเดียวนะฮะนี่คือเพลงปีศาจผีร้ายนะฮะอ้าวอะไรจะมันขนาดนี้ดีเจเพลงนี้ร้องเหมือนไม่ให้ใครร้องตามนะดีเจใช่แล้วครับทาวาจีเขาโกงคนอื่นร้องตามคาราโอเกะได้ไงเขาเลยร้องแบบนี้เลยนะฮะถูกใจช่างเบิร์ดสันหลวงนะฮะช่างเบิร์ดห้ามขอเพลงนะต้องเอามือตะไว้ก่อนนะจะขอเพลงนะฮะคุณไข้รายต่อไปโปเต้หมดโปเต้เหนื่อยครับเมื่อกี้

คุณหมอคะคุณหมอคะคุณหมอคะนี่คือหนึ่งเพลงมันๆนะฮะขอบคุณพี่จุ๋มระยองที่ได้กันอุตส่าห์ฝากเน็ตมาให้ดีเจว่าบัญชีหมดแล้วครับพี่เจมัวแต่ไปซื้อเบียร์มากินนะฮะแหมไหนใครไม่นู่นเนี่ยเจวินนู่นเนี่ยเร็วขอบคุณมากนะครับเล็กน้อยค่าไฟช่อง VP Radio เนาะฝากโดเนทมาได้จ้ะ0840456862จอยวอร์ดีเจขาตัวนี้ขับรถเมื่อกี้ผ่านราชพัฒแม่ริมสลวงมาฝนตกอย่างหนักเลยที่แม่ริมเชียงใหม่นะฮะสลวงนอกสลวงในเยอะมากๆเลยแบบน้ำระบายไม่ทันทีเดียวใช่ไหมตอนนี้ที่แถวสนามบินเชียงใหม่นี่มันเบาแล้วนะท้องฟ้าครึ้มทีเดียวนะครับวันนี้จะลัดไปทางอื่นละแล้วฝนมาช่วงเลิกงานพอดีไหนจังหวัดไหนส่วนไหนมีฝนตกบ้างเล่าให้ดีเจฟังหน่อยกันละกันนะจะได้เอามาให้ฟังกันนะเดี๋ยววันนี้เราจะมีเรื่องหลอนกันนะฮะกำมนวันผมว่าที่เจอขายจะเป็นลูกกระโดดฮะกระโดดกลางโรงงานเลยนะฮะแล้วร้องกรี๊ดดังๆแต่โดดไม่ได้สิเดี๋ยวเขาหันมามองนะกำมนวันแหมอ้ามาตอนนี้มีเพลงไวค้างอะไรอีกบ้างเดี๋ยวก็ดูก่อนนะเดี๋ยวก็ดูก่อนนะเพลงคาลัมบอร์ดยังอยู่ไหมครับที่เป็น AI ยังอยู่ไหมครับเป็นเพลงลูกทุ่งยังอยู่ไหมครับก็อยู่บอก

เดี๋ยวจะให้ฟังทิวลิปเบิร์สนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาฟังของพี่ตูนก่อนชีวิตยังคงสวยงามที่มาร์คคงขอมานะครับเดี๋ยวจะลดจังหวะให้เบาลงนะครับจังหวะให้เบาลงเดี๋ยวมีเจ้าสาวชายไลก่อนเอาชีวิตคงสวยงามก็เจ้าสาวชายไลแล้วก็ถ้าเราได้เจอกันอีกแล้วก็อะไรอีกอ่ะมีสามารถใช่ไหมยิ่งมาได้ฟังใช่ไหมฮะพยัคฆ์อรุณนะฮะถนนแปลกแยกยังอยู่ไหมครับอยู่ไหมเอ่ยเดี๋ยวต้องถามคนฟังก่อนถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งนะครับถ้ามันอยู่เดี๋ยวจะข้ามไปก่อนพี่เคยว่านี่กำลังฟังเพลงอยู่พี่เข้าป่าต้มจืดแท้คนเฒ่าเมาหัวนั่นเนี่ยยังอยู่พี่เข้าป่าขอ

ชีวิตยังคงสวยงามครับเพลงนี้จากพี่ตูนบอดี้สแลมนะครับแต่ขอเพลงไว้อีกสักเพลง2เพลงเดี๋ยวเราจะจังหวะให้บอลลงแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องหลอนให้ฟังแต่ขอเป็น4โมงเย็น45เดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องหลอนวันนี้มีสายจากทางบ้านมาด้วยนะฮะโอ้โหวันนี้เราจะมีสายที่โทรศัพท์มาหน้าไมค์กันสดๆมาเล่าเรื่องราวหลอนๆครั้งหนึ่งที่พี่เขาเคยทำงานนะครับในโรงงานหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมทางภาคกลางแล้วเจอเรื่องราวหลอนๆเป็นประสบการณ์จริงที่เจอเรื่องพวกนี้ถ้าไม่เจอกับใครนี่ไอ้คุณอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องแต่งหรือเปล่าเรื่องปลอมหรือไม่นะครับอย่างที่บอกไปว่าเรื่องราวผีจริงๆกับผีปลอมมีต่างกันถ้าผีจริงอย่างที่เดี๋ยวจะเคยเล่าให้ฟังอย่างช่องที่พี่แจ๊คเขาเล่าที่รายการ The Ghost เขาเล่าไปพี่แจ๊คครับเป็นผู้หญิงผมยาวนะครับค่อยหัวออกมาจากตรงเพดานนะฮะน้ำลายยืดมาตกบริเวณหน้าอกผมนะผมขยับตัวไม่ได้นะฮะอันนั้นปลอมเป็นผู้หญิงผมยาวนะฮะเขากระโดดขึ้นบนเพดานนะฮะแล้วตาเขาถลนออกมาลิ้นเขายาวลงมาถึงพื้นเลยครับอันนั้นปิดไปเลยแล้วก็บล็อกไปเลยนะฮะพวกนั้นคือพวกแต่งเรื่องนะฮะผีจริงไม่มีอะไรมากครับเห็นเงาวับวับแบมแบมยืนอยู่เดินอยู่เสียงมากลิ่นมาอะไรเงี้ยเรื่องมันจะมีแค่นี้วันนี้จะมี2เรื่องให้ฟังจะมีเรื่องของพี่สมบัติมากมีนะครับ1เรื่องที่จะโทรศัพท์มาหน้าใหม่แล้วก็มีเรื่องโรงแรมหลอนที่เชียงใหม่นะเป็นเรื่องราวที่เล่าโดยดารานะคุณแอนนาไม่ใช่แอนนาชมชื่นนะแอนนาทีวีภูฮะที่เป็นพิธีกรเมื่อคืนเล่ารอบแล้วจะมารีลันช่วงกลางวันเพราะว่าคุณผู้ฟังช่วงกลางวันเยอะกว่านะครับนะโรงแรมหลอนที่เชียงใหม่เดี๋ยวมาฟังกันว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเรื่องนี้นะฮะในช่วงสักครู่ก็แล้วกันเนาะห้ามขอเพลงนะฮะพี่เนิร์นเพลงพี่เนิร์นหาไม่เจอไม่ต้องขอฟังเพลงคนอื่นพอตันเนิร์นนี่นะวุ่นวาย เดี๋ยวเอาตันเนิร์นไปคั่วแล้วนะฮะ พี่เลิฟวันนี้ใช่ครับตอนนี้ฮารุนโซโล่กำลังวางดอกไม้จันทร์นะครับน่าจะใกล้เผาแล้วครับดีเจโอ้ก็หลายคนที่เป็น FC ก็เขาเรียกว่าไปติดตามดูไลฟ์สดนะฮะถ่ายทอดสดนะครับในส่วนของฮารุนโซโล่วันนี้เป็นการส่งครั้งสุดท้ายนะครับก่อนจะนำร่างเข้าสู่สัมปรายภพต่อไปสู่ภพภูมิที่ดีต่อไป

นี่คือเพลงเจ้าสาวชายลายเพลงที่ฝากไปยังพี่บอยช่างฟอร์ดมาสด้าและกันเมื่อกี้นี่ไม่ทันได้ฟังพอดีออกไปแวบข้างนอกมาไม่ได้ฟังใช่ปะก็เลยส่งวันนี้ให้แทนกันละกันนะครับวันนี้เป็นวันเกิดของพี่เลิฟนะฮะแม่พี่เลิฟวันนี้ได้ไปทำบุญอะไรยังเมื่อเช้าที่ผ่านมาหรือว่ากิจกรรมอะไรไม่เอ่ยเด็กคนนี้จะมีเด็กๆในร้านเขาจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไม่เอ่ยเหมือนมันแป๊บเดียวนะพี่เลิฟเนาะมีจัดลงจัดเลี้ยงอะไรไหมฮะคืนนี้ใช่ไหมฮะวันนี้วันเกิดนะ11สิงหาคมเกิดก่อนวันแม่12สิงหานะงั้นให้เบอร์เดย์ให้พี่เลิฟดีกว่านะฮะขอให้พี่เลิฟมีความสุขมากมายนะครับในวันพิเศษวันนี้นะครับแล้วก็สมหวังในปรารถนามีชีวิตดีได้เอฟพระนะครับได้องค์ดีๆได้พระองค์ใหญ่ๆได้พระตามที่ต้องการนะพี่โอเนาะได้พระอันยิ่งที่อยากได้นะขอให้มีความสุขมากมายกันละกันนะจ๊ะสาธุครับพี่เลิฟบอกเอาไว้นะ

0: Happy Birthday พี่เลิฟด้วยกันละกันนะครับ
1: ขอให้มีความสุขมากมายเรียกว่าเศรษฐกิจกำไรดีๆที่ร้านนะเนาะลูกค้าไม่วุ่นวายเรียกว่าตั้งแต่เช้าเลยนะฮะไม่ได้ไปทำบุญเลยเพราะว่าเมื่อเช้าวุ่นกับลูกค้านะฮะตอบแชทต่างๆมากมายไม่เป็นไรถือว่าได้ตังค์แล้วกันพี่เลิฟอาจจะวุ่นๆหน่อยได้เงินได้ทองเนาะพี่เคยว่าฝาก Happy Birthday ด้วยนะครับพี่เพชรบอกว่าฝาก Happy Birthday ให้กับพี่เลิฟด้วยกันละกันนะฮะสุขสมหวังทั้งปรารถนาจ้านะฮะนี่เห็นไหมแฟนรายการก็อวยพรให้หลายคนทีเดียวนะครับแล้วก็พี่โอด้วยก็ฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาเช่นกันนะครับ พี่เลิฟวันนี้จะครับขอแบบชิลๆไม่ต้องลูกค้าเยอะบางครั้งบางทีก็วุ่นวาย เป็นคนอินดี้ไงพวกอินดี้จัดนะฮะ และคืนนี้ตั๊กกี้เขามีเค้กมาเซอร์พงเซอร์ไพรส์ไหมครับมีหรือไม่มีพี่จุนจำได้ว่าปีแล้วยังไปกินเค้กพี่เลิฟอยู่เลยเออยังไปกินเค้กอยู่เลยอาทิตย์ที่แล้วอ่ะคืนนี้มีเค้กไหมครับเค้กกี้เค้กกี้นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวขออีกสัก2เพลงได้ไหม2เพลงเนาะเดี๋ยวให้ฟังถ้าเราได้เจอกันอีกของ Tilly Birds นะครับแล้วก็สามารถพยัคฆ์อรุณครับเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขอถนนแปลกแยกอีก1เพลงแล้วจะมาเล่าเรื่องหลอนกันส่วนเพลงของพี่แจ๊ดปุ๊กนิกเนี่ยเดี๋ยวขอหลังจบเรื่องหลอนไม่แน่ใจว่าคนฟังยังอยู่หรือเปล่าเราขอมาหลายเพลงแล้วคนอื่นฟังบ้างแบ่งกันไปนะจ๊ะ

0: ถ้าเราได้เจอกันอีกนะครับถึงเพลงที่ฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้4โมงเย็น40นาทีเดี๋ยวขออีกสักเพลง2เพลงนะครับตอนนี้ในช่องไลฟ์สดในออนไลน์หลายช่องมีการถ่ายทอดสดนะครับพิธีนะครับชาปนกิจศพเนาะของฮารุนโซโล่นะครับซึ่งก็คนไปเยอะมากเลยนะฮะทั้งชาวบ้านผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่แล้วก็ FC นะฮะน้องๆวัยรุ่นหลายๆคนมีทั้งดุริยางจากโรงเรียนด้วยก็ไปกันเยอะทีเดียวนะครับนี่ให้ฟังเสียงนะฮะมีเสียงดุริยางด้วยเห็นปะแต่ว่าบรรยากาศก็ไม่ได้โศกเศร้ากันไปนะดีใจว่าคงจะดีใจอ่ะเนาะเขาอยู่ตรงนั้นแหละคุณฟังใช่ไหมว่าหลุนโซโล่เนี่ยอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงนั้นแหละเขายืนดูอยู่นะเขาอาจจะยืนอยู่ตรงบริเวณเมนเผาศพอยู่ตรงในรูปอ่ะเขาอยู่ตรงนั้นแหละวิญญาณก็ฮะหลังจากที่ออกจากร่างแล้วนะฮะหลังที่ออกจากร่างแล้วเขาก็อยู่เขาจะสามารถจะว้าไปว้ามาได้เขาจะแวะไปดูด้านหน้าด้านหลังได้หมดเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาจะไม่สามารถสื่อสารกับใครได้แล้ว
1: ชาปนกิจนะ
0: กับใครได้แล้วนะครับเนาะ
1: ผู้ชมยังคง
0: นั่นคือเรื่องราวของความเชื่อนะถ้าเราเชื่อนะครับนะฮะบรรยากาศก็คึกคักนะฮะไม่ได้โศกเศร้าเกินไปแต่ว่าหลังจากนี้ไปฮะเรากลัวว่าครอบครัวเนาะหลังจากที่คนกลับหมดแล้วกลับจากบ้านหมดแล้วต่างๆเนี่ยอารมณ์หรือความรู้สึกมันอาจจะเปลี่ยนไปเพราะคนในสมาชิกหายไป1คนนะครับฟังเนาะทุกที่ฮะวันเวลามีงานศพอะฮะที่วัดที่บ้านเนี่ยนะครับคนเยอะก็ยังคึกคักกันอยู่หัวเราะเฮฮาปาร์ตี้กันอยู่ครับแต่หลังจากนั้นไป2 3วัน5วัน1เดือนมันอาจจะลำบากหน่อยก็ต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ทุกคนก็คงต้องเจอเนาะกับคนในครอบครัวนะครับตอนนี้นะครับในภาพก็คือน่าจะยังใช่ไหมพี่เลิฟยังไม่ได้เผาใช่ไหมฮะเนาะยังเนาะเขารับดอกไม้จันทร์กันอยู่นะฮะเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมเพราะคนในสมาชิกหายไป1คนนะครับฟังเนาะทุกที่ฮะวันเวลามีงานศพอะฮะที่วัดที่บ้านเนี่ยนะครับคนเยอะก็ยังคึกคักกันอยู่หัวเราะเฮฮาปาร์ตี้กันอยู่ครับแต่หลังจากนั้นไป2 3วัน5วัน1เดือนมันอาจจะลำบากหน่อยก็ต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ทุกคนก็คงต้องเจอเนาะกับคนในครอบครัวนะครับตอนนี้นะครับในภาพก็คือ

0: พที่ตั้งมาอยู่หน้าเมนเผาศพนะฮะตัวนี้สักพักน่าจะมีการนำร่างกำลังแกะดอกมงดอกไม้ออกแล้วยกป้ายต่างๆออกนะฮะดอกไม้ต่างๆออกนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะพูดแล้วมันก็เศร้าใจเหมือนกันเน
1: า
0: ะพ
1: ู
0: ดถ
1: ึ
0: ง
1: มีพิธีชาปนกิจแล้วนะครับ
0: งานกำลังจะชาปนกิจนะวันนี้นะครับเนาะแล้วก็ในงานก็จะมีป้ายมีกระเป๋าเป้ของเขาด้วยเป็นกระเป๋าของเขาเลยแหละนะฮะกระเป๋าสีเหลืองที่เขาใช้น่าจะเป็นตัวที่ใช้เดินทางไปต่างประเทศแล้วไปเสียชีวิตนะน่าจะเผาไว้ด้วยกันหรือเปล่าหรือยังไงไม่แน่ใจนะฮะแล้วมีป้ายยูทูบเบอร์ที่ได้รับป้ายสีทองสีเงินด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลไม่แน่ใจนะฮะว่าจะเผาไหมหรือยังไงนะฮะหรือจะเก็บเอาไว้ไม่น่าจะเผาฮะว่าเอาของหรือเอาเก็บละนะฮะเก็บลงไปเลยหรือเปล่านี่เป็นเสียงดุริยางของโรงเรียนนะฮะของโรงเรียนที่เขามาร่วมกิจกรรมนะฮะอ่ะก็ลองไปดูได้กันละกันเนาะสำหรับในส่วนของเรื่องนี้เนาะพูดแล้วก็น่าเศร้าใจเนาะมันคนเรามันสัจธรรมชีวิตจริงๆเรื่องพวกนี้เนาะนะครับดีเจครับวิญญาณกลับมายังไงวิญญาณไม่ได้กลับนะฮะอยู่ในจุดที่ควรจะอยู่นะฮะนะครับทักทายทางแชทนะครับมียาไข่ทอดไม่ต้องขอเพลงยาไข่ทอด5โมงแล้วนะฮะพี่เพชรวริศกำลังจะขับกำลังขับรถกลับจากแม่ริมครับตอนนี้อยู่แยกลินคำนะฮะสรุปพี่เพชรไม่ได้ฟังเพลงใช่ไหมไปก็ไม่ได้ฟังมาก็ไม่ได้ฟังเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยฟังตอนท้ายรายการพี่ตอนท้ายรายการแล้วกันนะฮะเพราะว่ามาช้าเมื่อกี้นะฮะงั้นเอาเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสามารถพยักอรุณครับขอไปนานแล้วเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวขอสองเพลงออฟเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถนนแตกแยกก่อนนะครับเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนกันเดี๋ยวพี่สมบัติมักมีเขาจะเข้าสายมาคุยกับเรามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่โรงงานที่เคยทำงานอยู่เมื่อก่อนนะ

ขอหนึ่งเพลงครับถนนแปลกแยกเพลงของมาริโฮน่าครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องหลอนกันนะครับนะใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ5โมงเย็นกันแล้วนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับมาทีนี้พี่จุ๋มอยากฟังด้วยนะครับ

0: นี่คือเพลงเพราะนะครับที่ขอไปด้วยเพลงจากมาริโฮน่าครับชื่อเพลงว่าถนนแปลกแยกนะครับฝากไว้เมื่อสักครู่นี้จากพี่จุ๋มด้วยนะครับทักทายพี่อภิชนด้วยเลยกันบอกดีใจครับตอนนี้ที่เมืองน่านฝนตกหนักมากเลยเนี่ยส่งบรรยากาศมาให้ดูนะฮะนี่ฟังเสียงฟัง
1: ไหนอยู่ไหนพ่อวี
0: พ่อวีอยู่ไหนล่ะฮะตอนนี้กำลังขับรถอยู่ตอนนี้ฝนตกหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับหลายพื้นที่ทีเดียวจ้ะนะฮะมาเอาละคุณฟังครับมาถึงเรื่องราวหล่อนเย็นนี้ล่ะที่จะมาเล่ากันวันนี้เรารับหนึ่งสายกับจากทางบ้านที่จะได้เข้าสายมาพูดคุยกันในรายการของเราในเย็นนี้นะฮะต้อนรับพี่สมบัติมากมีฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดี
2: พี่สมบัติทุกท่านครับ
0: ครับผมพี่สมบัติโทรจากจังหวัดไหนตรงนี้ฮะ
2: อ๋อสมุทรสงครามครับผม
0: อ๋อบ้าน
2: เกิดบางคนที
0: บางคนทีฝนตกไหมตอนนี้เหร
2: อครึมครึม
0: ครึมครึมเนาะ
2: ใช่เขาตกมาแทบทุกวันแหละแต่วันนี้ยังไม่ตก
0: หรอแล้ววันนี้ไปขายพระมาหรือยังเหร
2: อวันนี้ไปขายไปแล้วครับขายช่วงเช้า
0: อ๋อทุกวันไหมพี
2: ่แทบทุกวันครับจะหยุดประมาณที่ละสองวันนี่แหละวันขายวันละ 3-4 ชั่วโมงแล้วกลับบ้านละ
0: ตอนเช้าเนาะ
2: ใช่ครับ
0: ก็จะเป็นชุมแบบชุมชนแบบว่าไปขายพระด้วยกันพ
2: ี่สมบัติเป็นตลาดนัดพระ
0: อ๋อพี่สมบัติถือว่าเป็นคนที่เคยสัมผัสประสบการณ์เรื่องหลอนมาคนเรามันจะมีเซนส์ต่างๆออกไปเนาะแต่ต้องบอกคุณฟังก่อนนะฮะว่าวิญญาณหรือผีเนี่ยมันมีหลายประเภทนะบางครั้งบางทีเป็นลักษณะของเงาดำเงาขาวหรือที่หนักๆเลยคือมาเป็นตัวคนเลยก็มีเหมือนกันอันนี้ก็มีเหมือนกันเป็นร่างเสื้อผ้าคนเลยก็มีเหมือนกันเพราะว่ามีหลายครั้งหลายคราวที่คนเห็นลักษณะแบบนี้วันนี้พี่สวัสดิ์นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยไหนกี่ปีมาเล่าให้ฟังครับ
2: จำปีไม่ได้แต่น่าจะ20ปีขึ้นครับ
0: ตอนที่ทำงานอยู่ที
2: ่บริษัทแห่งละกันไม่บอกชื่อบริษัทอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
0: นะครับงั้นถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับมาเลย
2: จะขอเท้าความก่อนนะเรื่องนี้ใช้วิจารณญาณนะในการรับฟังแต่ผมประกันได้ว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องจริง 100% ครับเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยผมจะเริ่มเล่าเลยนะ
0: เริ่มเลยครับเริ่มเลย
2: มันมีวันหนึ่งพวกผมเนี่ยเข้าจะเป็นงานก็จะตอนนั้นทำงานจะมีแค่สองกะตอนที่บุ่มบุ่มบริษัทบุ่มบุ่มเศรษฐกิจดีๆตอนนั้นนะจะมีเข้ากะสองกะมีกะดึกกะเช้าเนาะวันนั้นแหละผมเข้ากะดึกกันแต่คนที่เจอไม่ใช่ตัวผมตั้งแต่ต้นเป็นน้องคนหนึ่งจะเล่าให้ฟังเลยนะมันเป็นอาคารหนึ่งแต่สามารถแบ่งเป็นสองแผนกได้ในอาคารหลังนั้น
0: ครับ
2: อีกน้องหนึ่งเขาเรียกคนนั้นนะผู้หญิงคนที่เห็นนะน้องผู้หญิงเนี่ยเขาอยู่แผนกเขาเรียกแมชชีน
0: ครับ
2: พวกเจียชิ้นงานแต่ผมเนี่ยอยู่แผนกซ่อมแม่พิมพ์บำรุงแม่พิมพ์
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นแผนกที่ติดกันแค่คนละฝั่งแยกคนละฝั่งเฉยๆแต่ถึงเดินหากันได
0: ้
2: แล้วนี่มาปุ๊บวันนั้นน้องเขาก็ไม่ได้มีอะไรคนอื่นก็เฉยๆแต่วันมันแปลกที่ว่าพอช่วงตีสองปั๊บเนี่ยโรงงานเป็นเวลาพักไงพักเบรกเขาจะให้เบรกวันละหนึ่งชั่วโมงใช่ไหม
0: ครับ
2: น้องก็เราพวกเราก็จะหาที่นอนประมาณแล้วอาจจะหาละปูนอนกันบางคนก็กินข้าวบางคนก็ไปเล่นกีฬาอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: แต่น้องคนนี้เขากำลังจะหลับเขากำลังจะนอนพักเวลาเบรกเนี่ยเขาก็นอนปกติแต่น้องขอเล่าให้ฟังว่าก็ไม่ใช่ว่าเล่าหรอกเขาเจอแล้วเขาหลงได้เล่าให้ฟังเนาะเขานอนนะแล้วเขากำลังนอนกำลังจะหลับนี่แหละเขาบอกว่ามันเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วจะบอกเท้าความแผนกของเขาข้างบนน่ะข้างล่างจะเป็นโต๊ะทำงานข้างบนจะเป็นตะแกงลวดธรรมดาที่เอาไว้แฝงไฟอ่ะแฝงไฟนีออนพวกเนี้ยซึ่งตรงนั้นน่ะคนที่ไม่สามารถที่จะไปนั่งได้อะไรที่มันหนักเกิน15โลไปเนี่ย
0: ครับ
2: ถ้าไม่ต้องอ่ะ10โลเนี่ยก็ล่วงมาแล้วเป็นตะแกง
0: คร
2: ับ แต่น้องเขาเล่าฟังว่าเขานอนอยู่เขานอนกำลังเหมือนจะหลับนี่แหละกำลังตื่น
0: ครับ
2: เขาเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกระโดดข้ามมาจากขื่อหลังคาแล้วในแผนกพี่เนี่ยนะสูงฉันคิดว่าเป็นเมตรก็น่าจะเกิน50เมตรได้ขนาดใหญ่มากสูงนะ
0: สูงมากครับ
2: เขาเห็นกระโดดมาจากแผนกผมแล้วแผนกผมจะมีแหลกเขาเรียกแหลกที่ใส่ชิ้นงานขึ้นเป็นแถวขึ้นไปเหมือนในโรตัสแมคโครอ่ะที่เขาเก็บของอ่ะ
0: ครับ
2: นั่นแหละแล้วเห็นก็โดดมาเกาะกระโดดข้ามไปจนข้ามมาแผนกเขามาตรงที่น้องนอน
0: โอ้โห
2: มานั่งเรื่องจริงเลยนะแล้วก็มายืนบนตะแกงข้างบนมานั่งใส่ห้างเนี้ย
0: แล้วรูปร่างเขาเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือไง
2: ผู้ชายครับ
0: เห็นเป็น
2: ใส่ชุดเหมือนคนก่อสร้างเลย
0: อ
2: ายุกลางคนอายุน่าจะประมาณ 40-50ขึ้นนี่แหละ
0: ครับครับครับ
2: นะก็แหละแล้วเขาก็มานั่งบ่นนะบ่นว่าเฮ้ออยู่นี่มานานแล้วเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านสักที
0: หมายถึงว่าเขาได้ยินเขาพูดได้ยินเขาพูดอย่างนี้เหรอฮะ
2: เออน้องเขาบอกได้ยินพูดแล้วนั่งอยู่แล้วตัวมันแข็งมันขยับไม่ได้ตามันเห็นเงี้ยแล้วมันบอกน้องมันเหมือนว่ามันพยายามจะพูดหรืออะไรสักอย่างไม่ได้สุดท้ายมันยังไงมันร้องกรีดลั่นแผนกเลย
0: ครับครับ
2: คนที่เบรกกันอยู่อ่ะผมก็เบรกอยู่อีแผนกฝั่งตรงก็คือติดกันนั่นแหละได้ยินเสียงไงเราก็เฮ้ยผู้หญิงเป็นไรโดนอะไรหรือเปล่าผู้ชายทำหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย
0: ครับ
2: เออเราก็บอกเราก็เหมือนกับว่าโอ้หน้าแผนกเขาวิ่งไปดูน้องมันก่อนแล้วเราก็ค่อยมารวมกันเขาเปิดไฟแผนกเองสว่างเวลาเราปิดไฟจะมืดหมดเลยนะ
0: ครับ
2: เออถ้าไปถามไม่เขย่าตัวว่าน้องเป็นอะไรน้องมันสั่นแบบมันพูดอะไรไม่ถูกเลยตอนนั้นแหละมันร้องแบบร้องแบบหูน้ำตาแตกไปเลยอ่ะ
0: โอ้
2: เออแต่พวกพี่ก็ได้ยินเสียงไงพี่ก็เดินเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยไปดูกันเอ้ยว่าน้องคนนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้จักกับน้องคนนี้อยู่แล้วด้วยไงก็เฮ้ยเสียงเปิ้ลเป็นไรวะอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยไปถามแล้วเขาก็ถามกันสักพักมันเหมือนว่าสงบสติอารมณ์ตัวเองได้แล้วมาเล่าให้ฟังว่ามันเห็นผู้ชายกระโดดข้ามมาเรื่อยๆแล้วมานั่งเกาะมาเกาะแล้วมาพูดว่าเมื่อไหร่อยู่เนี่ยนานแล้วเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านสักทีแต่เขาพูดไม่ได้คุยกับมันนะแต่เขานั่งแล้วก็หน้าไปทางอื่นอ่ะ
0: ครับ
2: นั่งบนตะแกรงที่ไม่มีอะไรที่แบบถ้าเป็นคนนะไม่มีทางไปนั่งได
0: ้เข้าใจ
2: ไม่มีสายปุ้งสายไฟระยางไปหมดอ่ะถ้านั่งก็คือช็อตตายอ่ะตั้งแต่มันร้องกรีดแต่ต้องบอกว่าที่เนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้อะไรพอไปถามคนที่เขาซื้อเจ้าของโรงงานแหละไปคุยกันว่าเนี่ยน้องเด็กมันเจอแบบนี
0: ้
2: เจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ
0: ครับ
2: เป็นเพราะอะไรเขาก็เลยให้คล้ายๆว่าพราหมณ์มาดูให
0: ้
2: เขาบอกว่าโรงงานเราอ่ะมันแข็งนะ
0: ยังไงฮะ
2: มันแรงนะเจ้าที่แรงนะเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เคยมีการสู้รบมาก่อนคือติดอยุธยาน่ะ
0: อ๋อ
2: เออแล้วก็ตรงเนี้ยคนเนี้ยเขาเมื่อก่อนเนี่ยก่อนสร้างโรงงานตรงเนี้ยมันเคยเป็นพนักงานก่อสร้างมาทำตึกเนี้ย
0: ครับ
2: แล้วไปรู้กันหลังว่าเขาตกมาคอหักตาย
0: อ๋อครับ
2: เออตายที่มาหน้าแผนกผมแต่ว่าเป็นอาคารเดียวกันไงแต่ว่าแค่แผนกเขากั้นกันเฉยแต่มันเดินทางกันได้เงี้ย
0: เข้าใจครับ
2: โอ้แล้วตรงนั้นหลังนั้นนะเขาก็เห็นกันเห็นนู่นเห็นนี่อะไรเนี้ยเยอะแยะ
0: จริงดิแล้วพี่สวัสดิ์มีโอกาสได้เห็นอะไรแวบๆไหมส่วนตัว
2: ผมเหรอผมมันเป็นคนที่มีเซนตรงนี้อยู่แล้วผมเห็นแต่ผมไม่พูด
0: แล้วก็กลัวคน
2: มันพูดไม่ได้คนกลัวมันมี
0: คนก็กลัว
2: เอาสั้นๆก็ได
0: ้
2: เอาสั้นๆก็ได้ที่ผมเห็นนะที่เห็นเลยก็คือจะเลยก็คือว่าแผนกผมนี่แหละ
0: Uh-huh.
2: เป็นโต๊ะคู่หนึ่ง uh-huh. สามารถนั่งสองตัวแล้วก็นั่งกินข้าวกันเงี้ยโต๊ะไม้
0: uh-huh.
2: แล้วนั้นเบรกอย่างนี้แหละแล้วผมนอนอีกฝั่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็นึกหัวหน้างานเรานอนเพราะหุ่นเขาเหมือนหัวหน้างานเราเลยแล้วก็บอกพี่ร้องลูกกะเวลาเบรกลูกกะปลุกผมด้วยนะ
0: uh-huh.
2: เออแล้ววันนั้นผมก็ตื่นสายแหละมันจะพักตีสองตีสามเข้างานผมเกือบตีสามครึ่งอ่ะคือมันเพียมันเหนื่อยผมก็ตื่นสายมาพวกเขาไปทำงานกันแล้วเสียงตุ๊กเสียงลมฉีดยิงน็อตยิงอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ผมก็เลยเดินไปหาลูกพี่ผมบอกว่าพี่ทำไมลูกไม่เรียกอะไรเนี่ยแบบนี้เขาบอกว่ากูยังไม่ไปไหนเลย
0: เอ้าก
2: ูยังไม่ได้พักด้วยเนี่ย
0: เอ้า
2: เฮ้ยพี่อย่ามาโกหกนี่เมื่อกี้พี่ยังนอนอยู่ข้างเนี่ยผมเห็นเป็นพี่เลยแต่ว่ามันมืดไงแล้วตีสองก็จะดับไฟแต่ลูกพี่เราก็ขายว่าไปรับงานไปซ่อมงานในแผนกเงี้ยให้ลูกน้องพักก่อนอะไรประมาณเนี้ยไปซ่อมที่แผนกอื่นนะแผนกเราไม่มีคนทำงานเขาก็จะปิดไฟไงฮะตีสองก็ปิดไฟมืดเลยนะ
0: โ
2: อ้เออเป็นแบบนั้นแล้วก็เลยว่าเขาก็เลยสุดท้ายเขาก็ได้พามาทำสารภูมิมาที่หน้าบริษัทเรื่องพวกนี้ก็ค่อยจางหายไป
0: เออเห็นไหมบางครั้งมันต้องแก้ไขเนาะมันต้องมีวิธีแก้
2: ครับมันมีหลายอย่างคนเห็นเยอะแยะเห็นเป็นคนหลังค่อมเดินเข้าห้องน้ำก็มีพอเดินเข้าไปไม่มีใครเลยในห้องน้ำก็มี
0: อ่าฮะอ่าฮะ
2: เห็นบางคนก็นอนฝันแล้วมีเหมือนทหารร่างใหญ่ใหญ่มากระทืบเท้าข้างๆอ่ะกระเทือนเนี่ยข้างหัวแต่เขาไม่ได้ทำอะไรแล้วนะก็มี
0: ใช่
2: ถามดูได้ที่เนี่ยนะที่แผนกที่ผมเจอแล้วก็คนที่อยู่ในแผนกผมมันก็น้องข้างกันเนี่ย
0: ครับ
2: ถ้าคนที่เขาเคยถ้าเขาฟังตอนนี้อยู่นะเขาจะรู้ทันที
0: ว่าเป็น
2: ทำงานอะไรด้วย
0: อ๋อปัจจุบันยังทำงาน
2: เปิดปกติครับน้องคนนี้ก็รีไทร์ออกมาน่าจะประมาณ 6-7 ปีผมก็ออกมาเกือบ10ปีแล้ว
0: ใช่ตอนนั้นนะเน
2: า
0: ะ
2: ใช่
0: นี่เป็นประสบการณ์ที่เราเจอ
2: ครับแต่ประมาณนี้ครับ
0: คือเราเชื่ออยู่แล้วมีเซนต์อยู่แล้วว่ามันมีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนาะแต่อยู่ที่ว่าม
2: ันมี
0: คนเขาจะเชื่อไหมหรือยังไงเพราะคนเซนต์แต่ละคนต่างกันใช่ไหมครับ
2: ผมรับประกันเรื่องนี้ล้านเปอร์เซ็นต
0: ์อันนี้เข้าใจ
2: มันไม่ได้เราเจอคนเดียวไงคือน้องเขาเจอคนเดียวไง
0: เ
2: ขาอยู่ในเหตุการณ์กันนะในแผนกอ่ะไม่ต่ำกว่า100-200คนอ่ะ
0: ที่ได้ยินเสียงกรี๊ดก็พากันวิ่งกันมาเลยนะ
2: โอ้โหแบบลั่นเลยนะแล้วก็ตกใจรู้ว่าน้องโดนอะไรหรือว่าใครแอบมาปั้มอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะโรงงานเนี้ยผู้ชายมันเยอะกว่าผู้หญิง
0: ใช่
2: หญิงมันน้อยมาก
0: เข้าใจ
2: ครับ
0: โอเคจริงๆแล้วมีหลายเรื่องเดี๋ยววันหลังจะเรียบเรียงมาให้ฟัง
2: อีกวันหลังมาได้ครับมีหลายเรื่องอยู่ครับ
0: เอาเยี่ยมเลยขอบคุณมากพี่สมบัติแล้วจะไปไหนต่อมาเย็นนี้กินข้าวหรือยังไงหรือกินข้าวเสร็จแล้วนี่เมื่อกี้บ่ายสาม
2: รู้ว่าคิดถึงดีเจเลยคิดถึงเชียงใหม่แล้วเนี่ย
0: ไม่ได้จะกลับมาเชียงใหม่เมื่อไหร่ยังไม่ทราบใช่ไหมฮะ
2: ยังครับคงจะยาวๆครับแต่จะไปแอลไปเที่ยวไปอยู่เนอะ
0: อยู่บ้านก็ดีประหยัดตังค์พี่ประหยัดตังค
2: ์ฮอนสิคิดถึงเชียงใหม
0: ่มันร้อนน้องบางคนทีนะ
2: ใช่ใช่แต่ก็อยู่ได้ล่ะเดี๋ยวก็ชิน
0: เดี๋ยวสักพักก็อยู่เชียงใหม่ก็เย็นอีกรอบนะ
2: จ้า
0: ขอบคุณมากพี่สมบัตินะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนะฮะน
2: ี
0: ่ครับก็สรุปเรื่องราวของพี่สมบัติคือทำงานโรงงานหนึ่งนะครับแล้วก็เจอเรื่องหลอนเรื่องนี้ที่จะฟังและเข้าใจเลยนะครับคนถ้าไม่เคยเจอก็จะไม่รู้นะฮะในช่วงที่กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นมันจะเป็นช่วงถ้าบางคนเขาเชื่อนะฮะก็จะเชื่อว่ามันจะมีการเชื่อมช่วงเวลาถึงกันและกันของโลกวิญญาณของคนธรรมดาหรือถ้ามองในวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นภาพที่ทำขึ้นมาแต่ถ้าในมองความเป็นจริงถ้าสมมติว่ามันมีคนเคยตายที่นั่นเองเขาอาจต้องการให้เห็นภาพก็เป็นได้นะฮะวิญญาณสามารถที่เราเห็นได้หลายแบบคุณผู้ฟังการเห็นเป็นคนนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะเขาจะมาในร่างสุดท้ายของเขาอย่างเช่นถ้าสมมุติกรณีนี้ชายคนนี้เขาเสียชีวิตเพราะว่าการตกลงมาเนาะเสียชีวิตจากการอุบัติเหตุของโรงงานใช่ไหมครับเขาก็จะเสียชีวิตในชุดของเขาณเวลานั้นเขาก็จะมาให้เห็นในรูปร่างณเวลานั้นแต่สมมติเวลามันนานผ่านไปแล้วนะครับมันนานเกินไปแล้วชุดและร่างของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนไปอาจจะกลายร่างเป็นสีดำหรือสีอื่นก็ตามแต่ตามกาลเวลาแต่ถ้าเขาบอกว่าคนที่เสียชีวิตได้ไม่นานต่างๆนะเขาจะมาในชุดเดิมอยู่ไอ้เรื่องนี้ไม่แปลกเพราะดีเจเคยดูในรายการต่างๆที่เข้ามาเป็นชุดแบบนี้ก็มีนะครับลักษณะแบบนี้อ่ะถ้าใครมีประสบการณ์ก็ลองเอามาเล่าให้เราได้ฟังกันได้กันละกันสำหรับเรื่องหลอนๆในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับอ่ะแล้วคุณฟังแล้วฮะบอกพี่สมบัติด้วยครับพี่สมชายคิดถึงนะฮะสมชายวงสวัสดิ์เหรอฮะส่วนว่าเรื่องจริง 100% ครับหลังจากนั้นน้องคนนั้นก็ไปทำบุญให้ทันทีเลยบางครั้งบางทีวิญญาณที่เข้ามาให้เราเห็นนะครับอาจจะต้องการแค่ให้เราได้เห็นได้สัมผัสแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ทำบุญไปให้นะครับเขาต้องการแค่บุญอย่างเดียวนะครับถ้ามีบุญแล้วเขาก็พร้อมที่จะไปนะฮะคนที่ได้เห็นวิญญาณในพิสมบัติคือคนที่มีบุญนะเพราะว่าเขาเห็นว่าเรามีออร่ามีแสงมีออร่าในตัวแต่ใครที่ไม่เคยเห็นผีวิญญาณเลยสัมผัสไม่ได้เลยเนี่ยนั่นคือคนเป็นคนที่ไม่มีบุญในตัวเองเหมือนหมาเหมือนแมวที่เคยเล่าฟังหลายครั้งนะฮะหมาแมวมันรู้ว่าคนนี้รักหมารักแมวมันก็จะเข้ามาเคลียร์คออยากจะรู้มันอยากจะได้อาหารการกินใช่ไหมฮะแต่พอมันรู้ว่าคนไหนที่นิสัยแบบชอบทำร้ายหมาแมวมันก็ห่างมันก็เดินไกลเหมือนผีวิญญาณนะฮะเขาอยู่ใกล้ใครคือเขาอยากได้บุญอยากได้สิ่งที่เขาต้องการเขามาขอแล้วก็แผ่เมตตาไปให้หรือได้ทำบุญจิตอธิษฐานไปให้เขาก็จะหายไปรอเวลาไปเกิดสู่ภพภูมิใหม่ที่ดีนะครับนะฮะพี่สมบัติว่าสมชายถาดดอกป่ะฮะสมชายถาดดอกนะฮะช่างเบิร์ดสันหลงมีเรื่องราวมาเล่าไหมจ๊ะวันก่อนพี่เบิร์ดก็มีเรื่องเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องโรงแรมหลอนที่เชียงใหม่มาให้ฟังโรงแรมหลอนที่เชียงใหม่นะฮะพี่สวัสดิ์บอกว่าเรื่องนี้แต่งมาแซวเล่นนะฮะแซวเล่นนะครับดีเจครับขอเพลงตอบเพลงได้ไหมฮะเอาเพลงนี้นะครับพี่แจ๊สนะครับทิ้งกันไม่ได้หรอกครับที่พี่ซอแทนอยากฟังนะครับดีเจครับแล้วคนในคุกล่ะเดี๋ยวคนในคุกเข้ามาคุยอีกรอบหนึ่งนะฮะมีบุญมากน้อยเพียงใดคนในคุกนี่อย่างที่ดีเจได้เล่าให้ฟังเมื่อวันก่อนนะฮะการติดอยู่ในสถานที่สักที่หนึ่งนะครับที่เขาไม่สามารถไปไหนได้เขายังคงมีจิตอยู่ในนั้นครับคนตายในคุกก็เหมือนกัน นะก็ยังคงวนเวียนอยู่ข้างในนั้นถึงแม้ว่าจะมีการพยายามที่จะทำบุญต่างๆแล้วนะฮะจนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เขาสามารถจะไปสู่ภพภูมิที่ดีได้คนเราตายที่ไหนจุดสุดท้ายอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นเหมือนพระอยู่ในกุฏิฮะเขาก็อยู่ในกุฏิแล้วก็มีคนเห็นบ่อยๆมีเป็นชุดสีเหลืองแหละแต่ว่าร่างก็จะดำๆหน่อยนะฮะพระนะครับไม่ว่าจะเป็นพระจะเป็นคนธรรมดาทั่วไปสามัญชนเมื่อเสียชีวิตแล้วถือว่าเป็นวิญญาณสัมภเวสีเป็นวิญญาณหมดเลยนะครับไม่ได้ตือว่าเป็นชั้นสูงชั้นต่ำอะไรทั้งสิ้นอยู่ที่ว่าจิตสุดท้ายคุณจะบรรลุแค่ไหนถ้าคุณบรรลุพร้อมจะไปคุณก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่ถ้ายังจิตห่วงหานะครับยังคงวุ่นวายอย่างเช่นกรณีเมื่อวานนี้ที่มีการยิงกันตายด้วยความวุ่นวายกับชีวิตด้วยความป่าเถื่อนจิตเขาจะแบบเฮี้ยนก็จะวุ่นวายเนี่ยก็จะวนเวียนเพราะไม่ได้ตายแบบสงบนะฮะมันอยู่ที่จิตสุดท้ายจิตสุดท้ายว่าเราจะไปหรือจะอยู่ลักษณะแบบนั้นนะฮะเหมือนคนในคุกก็เหมือนกันนะครับเขาอยู่แบบไม่มีความสุขแบบติดบ่วงเขาจะอยู่แบบนั้นตลอดไปแล้วก็มีคนเห็นบ่อยๆด้วยในคุกอย่างที่พี่เจเคยเล่าให้ฟังไปพี่สวัสดิ์ไม่มาวันก่อนน่ะเล่าเรื่องวิญญาณในคุกเล่าหลายๆที่เลยนะฮะเดี๋ยววันหลังมาเรียบเรียงมาพิสมบัติประมาณนี้สัก 4:45 น่ะมาเล่านะครับ

0: คนเรานี่เขาเรียกว่าบางครั้งบางทีมันก็มีเขาเรียกว่ากรรมต่อกันและกันเนาะอย่างเช่นอย่างเพลงนี้เขาบอกว่าทิ้งกันไม่ได้หรอกใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะแต่ละคนเนี่ยเกิดมาก็มีกรรมของตัวเองอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรอาจจะมาในรูปแบบของแฟนของภรรยาของสามีต่างๆก็เป็นได
1: ้
0: ใช่ไหมคนเรามันจะมีกรรมที่อยู่ในภายในที่แตกต่างออกไปหนึ่งเพลงนะครับชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าเลยนะทิ้งกันไม่ได้หรอกหรอเป็นเพลงช้าๆเย็นๆนะฮะที่เสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยกันละกันครับเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องหลอนของพี่สมบัติต้องมีเรื่องผีเรื่องจริงไม่ต้องมีอะไรมากคุณฟังแวบๆนะฮะอย่างนี้เจอเขาเล่าให้คุณฟังไปนะฮะวิญญาณจะมีหลายรูปร่างนะครับนะฮะรูปร่างนะฮะหนึ่งสีดำสีดำนั่นคือดำเทมือนเป็นเหมือนเงาดำเลยนะฮะสีดำนี่คือเขาว่ากันว่าเป็นสัมภเวสีอย่างที่ไม่สามารถไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้ยังคงวนเวียนอยู่ฮะยังคงไม่มีใครทำบุญให้สองร่างสีขาวร่างสีขาวนี่คือเป็นร่างที่ดีส่วนมากจะเจอในสุสานในวัดส่วนใหญ่เพราะร่างสีขาวคือคนที่มีบุญครับมีญาติทำบุญไปให้เป็นคือระดับคนละเลเวลกับสีดำฮะอันนี้ที่ดีเจได้มีการวิเคราะห์เอาไว้นะที่เห็นมาตามรายการต่างๆนะฮะสามคือมาเป็นคนเลยมาเป็นคนนี่ก็มีสองแบบก็คือหนึ่งคนนี่คือเป็นตัวนะฮะเป็นตัวเล็กนี้แต่ว่าเขามีเสื้อผ้าใส่นะเป็นเสื้อผ้าในวันที่สุดท้ายที่เขาเสียชีวิตนะครับแต่ว่าการเป็นคนจะมีสองแบบก็คือเป็นสีดำดำในบางแบบไหนดำตะโกไหมหรือว่าดำแบบไหนคือแล้วแต่ร่างสุดท้ายที่เขาเสียชีวิตนะอาจจะมาแบบช้ำเลือดช้ำหนองจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยไม่ต้องการไม่ได้ต้องการให้เรากลัวนะฮะแต่ว่าเพียงแต่เขาเอาร่างสุดท้ายมาให้เราได้เห็นแค่นั้นเองมันเป็นร่างสุดท้ายอย่างบางคนตายเพราะอุบัติเหตุเนี่ยก็จะมีแบบความมีเลือดนิดนึงนะฮะหลายคนบอกว่าดีเจเวอร์มากเลยเมื่อก่อนไม่เชื่อนะไม่เชื่อเลยแต่หลังๆมานี่ก็เชื่อแล้วแหละนะฮะเพราะว่าเคยเจออะไรต่างๆมามากมายนะครับแล้วมันหายผลมาประกอบไม่ได้กับอีกแบบสุดท้ายคือมาเป็นคนเลยอันนี้แปลกมากเลยมาเป็นคนเป็นสีของคนเลยอันนี้ก็แปลกเหมือนกันอันนี้ใจว่าเขาต้องการให้เราเห็นแบบไหนมากกว่าอันนี้คืออาจจะเป็นคนที่เพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆหรืออาจจะมีบุญหน่อยอาจจะมาเป็นรูปร่างของคนเลยเป็นเสื้อผ้าสุดท้ายเลยที่เขาเสียเลยอันนี้ก็เห็นบ่อยนะครับในคลิปต่างๆในคลิปต่างๆหรือว่าในภาพติดวิญญาณหรือว่าในคลิปที่เขาไปถ่ายทำนะฮะที่เราเชื่อถือได้ว่าเป็นของจริงนะครับอย่างกรณีของนิคุกที่จะเล่าให้ฟังเมื่อกี้วันก่อนไล่ฟังพี่สมบัติไม่มานะเสียดายคุณนิกกี้พิมพ์เอ๋ยนะครับหรือว่าหลายๆคนที่เขาเคยอยู่ในคุกในแดนต่างๆเนี่ยเขาจะกลัวที่สุดคือเวลาไปที่คุกมืดนะฮะคุกมืดคือคุกที่เขาปิดหมดเลยมันจะมีช่องเล็กๆเองแม้กระทั่งผู้คุมยังกลัวนะครับมีหลายๆคนที่โดนขังคุกมืดแล้วเจอวิญญาณข้างในเลยมานั่งต่อหน้าก็มีเหมือนกันดำๆเป็นเงาดำเลยนะครับแล้วมารู้อีกทีนึงคือเขาแจ้งให้ทราบว่าคุกห้องนั้นนะฮะคุกมืดนะฮะมีคนตายหันคอในนั้นอะไรเงี้ยวิญญาณเขายังคงจองจำอยู่ในนั้นเขาไปไหนไม่ได้นะครับมาเป็นร่างดำมานั่งปลายเท้ามายืนคุณฟังเชื่อไหมจนกระทั่งผู้ต้องขังเขาชินนะฮะว่าสักพักมาละสักพักเดินมาละคือเขากลัวจนทั้งเขาหยุดหายกลัวฮะเพราะมันเจอบ่อยเกินในคุกมืดนะฮะแต่ถ้าเป็นคุกธรรมดาข้างล่างเนี่ยอันนั้นเขาก็ยังสยองกันอยู่แต่คุกมืดคือคนที่ทำความผิดทวีคูณ 2-3 ชกต่อยตีกันเขาจะไปเก็บไว้ที่คุกมืดที่เจ๊เล่าไปวันก่อนใช่ไหมฮะนั่นแหละแต่หลายคนอาจจะไม่ได้ฟังพี่สุบัติไม่ได้ฟังไงเอามาเล่าอีกรอบนึงฮะนะฮะนักโทษคนนี้เขาเจอมานั่งปลายเท้าเลยเขาก็เอะอะวายๆนะฮะนักโทษผู้คุมก็เข้ามาถามเจออะไรเองเจออะไรเจอผีเจอผีนะฮะตอนแรกผู้คุมก็ไม่ได้เชื่อหลังๆมาผู้คุมก็เจอเองเขาเลยเชื่อนะฮะก็เลยเชื่อก็เลยมันมีจริงๆแล้วล่ะนะฮะเป็นวิญญาณที่เขายังคงจองจำอยู่ฮะอยู่ในคุกฮะแล้วก็ที่พี่สุนทรไล่ฟังวันก่อนพี่สมบัติไม่ได้มาฟังนี่ก็หลอนมากเลยพี่สุนทรเจอเรื่องในคุกนะฮะพี่สุนทรเคยมีประสบการณ์เข้าไปอยู่ข้างในได้พักหนึ่งตอนนั้นมีเรื่องยาวของยาเสพติดนะฮะก็มีโอกาสได้เจอแล้วมีเรื่องชกต่อยกันข้างในมีเรื่องต่อยตีกันนะฮะปรากฏว่ามีนักโทษคนหนึ่งเขาแบบเป็นอันธพาลนะฮะเขาเลยจับไปขังในคุกมืดแต่ว่าก่อนที่จะถูกจับไปขังในคุกมืดนั้นเขาโดนชกโดนต่อยจนร่างกายน่วมหมดเลยแล้วเขาก็เอาไปขังไว้ในคุกมืดนะขังไว้ในคุกมืดนะครับและในคุกมืดนั้นก็ปิดหมดเลยปรากฏว่าเช้ามาไปเช็คดูปรากฏว่าตายนะตายในคุกเลยนอนเขาช้ำในตายพี่สมบัติเขาช้ำในเสียชีวิตเลยนะครับอันนั้นก็เลยเขาเคลื่อนร่างศพออกมาข้างนอกหลังจากนำศพออกไปแล้วเขามีการประกาศเลยว่านายคนนี้ตัวนี้ได้จองจำได้ออกมาแล้วมีการประกาศเป็นการแก้เคล็ดอะไรเงี้ยนะฮะแต่หลังจากนั้นมาคนเห็นทุกคืนเลยมีทั้งเสียงโซ่ตรวนกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเดินมาเป็นกลิ่นมาเป็นตัวดำดำไม้เห็นเลยแบบนั้นอ่ะนานมากเลยเป็นหลายๆเดือนจนกระทั่งสุดท้ายก็ค่อยหายไปตามกาลเวลานะครับนั่นคือร่างสุดท้ายของเขาเสียชีวิตด้วยความทรมานเขาก็จะอยู่แบบเจ็บปวดและทรมานนะครับจนกว่าเขาจะหมดเวรหมดกรรมอันนี้คืออันนี้เรื่องที่พี่ ทางบ้านเล่าให้ฟังแต่ว่าพี่เขาไม่ได้โทรศัพท์มานะเล่าผ่านดีเจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันของพี่สุนทรนะครับที่เล่าให้ฟังโอ้โหอันนี้ก็หลอนมากพี่สมบัติอันนี้เขาเจอกับตัวเองเลยสยองมากเลยในคุกเจอวิญญาณในคุกเลยเออนะฮะพี่ณัฐพงศ์วันดีเจครับตอนดีเจวินเข้าไปเจออะไรบ้างครับตอนนั้นเหรอฮะเดี๋ยวจะหลอกถามแล้วฮะจะหลอกถามแล้วฮะ

พี่สุนทรวันนี้เจอครับแต่วันนี้มีความโชคดีอีกหนึ่งอย่างก็คือตอนที่พี่สุนทรนั้นเข้าไปในเรือนจำเนี่ยฮะก็มีแฟนแล้วมีภรรยาแล้วนะฮะก็กลัวว่าพอเข้าไปข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าไงดีออกมาจะเหมือนเดิมอยู่ไหมแฟนจะเหมือนเดิมอยู่ไหมปรากฏว่าออกมาปั๊บยังเหมือนเดิมอยู่นะอยู่ด้วยกันมาตอนนี้10กว่าปีแล้วนะฮะนะครับเข้าไปในเรือนจำข้างในออกมาเขายังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไปหาผัวใหม่ก็ยังดีใจนะที่ยังมีคนรอเราอยู่นะครับยังมีลูกมีภรรยาอยู่ที่บ้านรออยู่เห็นไหมอันนี้ก็ในความโชคร้ายของเราที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมันก็ยังมีความโชคดีที่คนทางบ้านยังรอให้อภัยอยู่นะฮะถือเป็นประสบการณ์พี่ส่วนของที่สุดยอดมากเลยอ่ะคือเห็นเลยได้ยินเสียงเลยนะฮะอยู่ในคุกได้รู้เลยนะฮะนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังเหมือนว่าจะเล่าเรื่องโรงแรมหลอนลืมเลยเนี่ยเห็นไหมเอาไงดีอีกสักเพลงก่อนไหมงั้นขออีกหนึ่งเพลงมาคนป่าใต้ปืนเหรอฮะเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนมาเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องโรงแรมหลอนปิดท้ายกันนะฮะโรงแรมหลอนเชียงใหม่นะสั้นๆเรื่องนี้ไม่ยาวคนป่าได้ปืนนะฮะเพลงใครอ่ะ The Moose เหรอครับอุ้ยคนป่าได้ปืนงั้นขอคนป่าได้ปืนแล้วกันเมื่อกี้เราคุยเรื่องปืนเนาะปืนผาหน้าไม้นะครับจูนขอเสิร์ชเพลงแป๊บนึงนะฮะคนป่าได้ปืนใช่ไหมปืนเดี๋ยวเปิดหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวมาเล่าเรื่องท้ายๆรายการก่อนจบรายการเรื่องโรงแรมหลอนเชียงใหม่เรื่องนี้สั้นๆไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นเรื่องราวของดาราคนหนึ่งที่เขามาพักในเชียงใหม่แล้วเขาก็เจอเรื่องหลอนในโรงแรมนะเรื่องไม่เยอะเรื่องไม่ยาวแต่ว่าหลอนถ้าใครเจอก็หลอนเหมือนกันแต่ว่าดีเจว่าสุดแล้วล่ะของพี่สุนทรนี่คือสุดแล้วนะสุดที่สุดแล้วและได้เห็นทุกอย่างเลยทั้งตีทั้งต่อยทั้งเลือดออกนะทั้งหามศพออกมาคือมันเห็นทุกอย่างมันเป็นสัจธรรมชีวิตนะฮะเนาะมาคนป่าได้ปืนหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวเรามาเรื่องสุดท้ายในค่ำนี้ชิวๆด้วยกันตรงนี้นะครับพี่สุนทรครับมีคนถามว่าถ้าสูลำไยเป็นเมียพี่ลำไยเขาจะรอพี่อยู่ไหมดีเจว่าเข้าไปลำไยน่าจะมีผัวสักโหลนึงฮะนี่ขนาดอยู่เฉยๆยังร่านขนาดนี้นะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคนป่าได้ปืนเพลงนี้ดีเหมือนกันนะดนตรีดี The Most นะครับคนป่าได้ปืนครับนะฮะมาตะกี้มีเรื่องครุฑนิดหนึ่งที่พี่สมบัติเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกดีเจครับดีเจเชื่อเรื่องครุฑไม่เอ่ยครุฑนะฮะพี่สมบัติบอกว่าอะไรนะถ้าติดต่อชีวิตออกมาได้แต่ร่างวิญญาณได้แต่ร่างครับวิญญาณอยู่ในข้างนั้นตลอดไปนอกจากจะได้อภัยโทษเท่านั้นนะเพราะว่าคุกมีตราครุฑนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทางราชการติดเอาไว้อ๋ออันนี้ก็เคยมีคนเคยพูดเหมือนกันเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อเดี๋ยวเจว่าอยู่ที่จิตของคนตายด้วยว่าเขาจะพร้อมไปเกิดใหม่หรือว่าบุญของเขาด้วยหลายๆอย่างด้วยมั้งนะฮะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะอันนี้คือในเรือนจำนะฮะนะครับมาพี่สุธรว่าดีเจครับลำไยช่วงนี้ลำไยอวบมาฮะลำไยอวบสงสัยได้รับสารโพแทสเซียมโคเลตเยอะไหมฮะฉีดสารเยอะไปหน่อยมั้งฮะลำไยอวบอ่ะพี่ช้างดูแลดีนะฮะนี่ครับมาเรามาดูเรื่องหลอนที่เชียงใหม่กันดีกว่านะครับนะครับเมื่อกี้เรื่องพี่สมบัติเนาะในโรงงานหลอนเจอวิญญาณกระโดดอยู่บนข้างบนที่ซึ่งคนไม่สามารถอยู่ได้อันนี้มีจริงคุณฟังมีจริงนะครับดีเจดูในหลายๆคลิปหลายๆรายการที่เขาไปถ่ายทำที่เป็นยูทูบเบอร์นะฮะที่เราเชื่อถือได้นะครับมีจริงเขาสามารถปรากฏในที่สูงได้วิญญาณสามารถอยู่ที่สูงได้เอเชิญยิ้มไปถ่ายทำในรายการที่วัดเป็นเมนเผาศพอะฮะคุณฟังเชื่อไหมมีมือดำมาโผล่มาในเมนนะและอีกรอบหนึ่งไปโผล่ด้านบนฮะคือมันเป็นคนมันยืนไม่ได้สูงเมนมันจะมีมันเป็นเผาศพขึ้นไปนะฮะมันไม่ใช่ป่องนะฮะตรงบริเวณที่หน้าเมนนะแต่ว่ามันจะมีจุดที่สูงขึ้นไปอีกเขาเอามือเอื้อมออกมามือดำๆโผล่มาคนบ้าเนี่ยมันอยู่ในเมนเผาศพนะและอยู่ที่สูงด้วยนั่นคือวิญญาณเขาต้องการให้เราเห็นเขาอยู่ในทุกที่นะฮะเขาจะอยู่ที่สูงที่ต่ำได้หมดเลยร่างกายเขาสามารถแวบวับได้เขาวับไปวับมาได้นะฮะแต่นั่นคือเขากำลังเล่นกับเรานะเขากำลังเล่นกับเรานะฮะครับมีทุกเรือนจำพี่สุนทรบอกเอาไว้นะมาถึงเรื่องราวอีกอันนึงดีกว่าเรื่องราวหลอนนี่อันนี้หลอนเฉยๆไม่ได้น่ากลัวนะครับแต่หลอนแอนนาทีวีภูนะครับเป็นหนึ่งพิธีกรดังนะครับได้มีโอกาสมาพักที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็จองโรงแรมเอาไว้นะครับแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าพักกัน2คนเป็นสาวประเภท2เลยแอนนาเป็นกระเทยนะพี่อีกคนก็เป็นกระเทยเหมือนกันนะมาพักด้วยกันมารับงานทั่วๆไปฮะรับงานที่เชียงใหม่ก็จองโรงแรม1สีเขียวโรงแรมสีเขียวแถวนิมมานไม่รู้ว่าตอนนี้เขารีโนเวทเปลี่ยนสีหรือยังดีเจเคยไปพักด้วยแล้วบอกว่าก่อนว่าหลอนมากๆเลยรู้ป่ะฮะเป็นโรงแรมเก่าเกินกว่า30ปีน่าจะ40ปีแล้วสภาพคือเก่าแก่มากแต่เขาก็มีนักการทาสีใหม่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนหรืออย่างไรตอนไปก็หลอนทีเดียวแอนนาบอกว่าเข้าไปพักอยู่ชั้นบนครับไม่แน่ใจชั้นใดชั้น3ชั้น4มั้งฮะก็เข้าไปเปิดพอเปิดประตูไปปังคุณผู้ฟังครับสิ่งที่เห็นก็คือห้องนะครับด้านซ้ายจะเป็นประตูจะเป็นตู้เสื้อผ้าด้านขวาจะเป็นห้องน้ำก่อนคือเปิดไปปั๊บเจอห้องน้ำด้านหน้าก่อนนะครับและตรงไปก็จะเป็นทีวีด้านหน้าแล้วก็มีเตียงอยู่อยู่2เตียงอยู่ใกล้ๆกันนะฮะสิ่งแรกที่แอนนารู้สึกเลยคือห้องนี้ไม่ปกติด้วยความที่มีเซนส์คนที่มีเซนส์เนี่ยเขาจะสามารถดูออกใช่ไหมครับว่าคืออะไรหลังจากนั้นก็เข้าพักก็เริ่มนั่งคุยกันนะยังไงดีนะก็เลยบ้านเราจะต้องนอนแล้วเพราะพรุ่งนี้มีงานเช้าอย่างเงี้ยนะที่เชียงใหม่ก็เลยไปอาบน้ำแอนนาก็เลยว่ากลัวผีพี่เป็นเพื่อนอาบน้ำหน่อยแต่ว่านั่งอยู่หน้าห้องน้ำเอาเก้าอี้คุณฟังนึกภาพนะครับที่บริเวณของด้านหน้าที่เป็นประตูทางเข้าฮะก็คือพี่อีกคนที่เป็นกระเทยนะเขาก็นั่งเอาเก้าอี้ไปนั่งเลยนะนั่งตรงนั้นเลยนะครับก็เล่นมือถืออยู่นะครับส่วนแอนนาเนี่ยก็เข้าไปอาบน้ำแล้วปิดประตูอาบน้ำอยู่สักพักเดียวนะไม่เกิน5นาทีมีเสียงคนต่อยประตูปังปังปังนะ3รอบแบบปังแรงมากเลยนะฮะได้ความเก๋ของกระเทยเนาะนะฮะก็เปิดสิครับนึกว่าใครมาเล่นน่ะใครเปิดปั๊บอ้าวไม่มีสักคนเลยนะฮะพี่คนอยู่ข้างนอกตกใจแอนนาออกมาอาบน้ำเดี๋ยวอะไรพี่อาบน้ำก่อนออกมาก่อนเมื่อกี้ใครไม่รู้มาเคาะประตูดังมากพี่ตกใจเลยพี่นั่งหน้าประตูเนี่ยตอนที่นั่งเฝ้าแอนนาอาบน้ำอยู่อ่ะเขาก็เริ่มเอาตายแล้วทำไงเนี่ยเริ่มหลอนแล้วนะฮะก็เลยรีบอาบน้ำกัน2คนแล้วก็ไปนอนพี่เอาไงดีเราจะเปลี่ยนห้องเปลี่ยนโรงแรมไหมไม่ทันแล้วตอนนี้มันดึกแล้วนะเที่ยงคืนแล้วมันดึกแล้วนะฮะก็เลยนอนไหมนอนก็นอนนะก็เลยเปิดไฟนอนนะฮะตัวของแอนนานอนไม่หลับส่วนพี่กระเทยคนนั้นหลับสนิทเลยแอนนานอนคล้ายๆกึ่งหลับกึ่งตื่นสักพักเดียวได้ยินเสียงคนคุยกันนะคนคุยกันแต่ว่าเป็นภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องเป็นคน2คนผู้หญิงและผู้ชายคุยกันเขาพยายามจะชำเลืองมองว่ามีอะไรในห้องหรือเปล่านะฮะแต่ไฟเปิดนะฮะชำเลืองซ้ายขวาไม่มีใครสักคนแต่เสียงยังคงคุยกันอยู่หรืออยู่ในห้องน้ำหรือเปล่านะฮะพยายามเรียกพี่ข้างให้ตื่นก็ไม่ตื่นก็เ
็ไม่ตื่นนะฮะก็เลยเอ้าทำไงดีนะฮะก็เลยพยายามข่มตานอนนะฮะนอนยังก็นอนไม่หลับดูนาฬิกาทีใกล้สว่างประมาณสักตีสี่ตีห้าละก็เลยตัดสินใจลุกออกมาข้างนอกเลยก็ออกมาหน้าโรงแรมเลยแล้วไปเหมือนกับมันมีร้านนวดที่เปิดให้บริการอยู่24ชั่วโมงนะฮะก็เลยไปนวดบอกว่าน้องนวดให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ของีบแป๊บนึงขอสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงนะฮะแล้วก็นอนบนเตียงพนักงานก็นวดก็บีบนวดไปแล้วก็แอนนาก็หลับไปแล้วก็สะดุ้งตื่นมาก็เลยคุยกับพนักงานหมอนวดน้องพนักงานบอกว่าพี่ทำไมดูพี่อิบโรยจังเลยพนักงานหมอนวดบอกว่าอย่าบอกนะว่าพี่เจอผีอีกรายแล้วแอนนาตกใจปั้งคนลุกเลยเฮ้ยน้องมีคนเจอเหรอหรือยังไงมีเขาก็มาแบบพี่นี่แหละยังไงนะก็คือเขานอนไม่หลับสุดท้ายก็ต้องมานวดแบบพี่ล่ะเขาเจอยังไงบ้างเจอหลายรูปแบบนะบางครั้งบางทีบางส่วนมากจะเป็นเสียงคุยกันในห้องได้ยินกันบ่อยมากเลยนะครับทีนี้ด้วยความที่แอนนาก็ตกใจว่าเฮ้ยยังไงก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดทั้งสองคนนะไปขอดูกล้องวงจรปิดของโรงแรมนี่นะสีเขียวที่เชียงใหม่นะคุณฟังใช่ไหมอันนี้เขาเล่าให้ฟังเลยนะฮะที่แอนนาเล่านะฮะชั้นที่เขาอยู่นะฮะเขาเรียกว่ากรอแล้วเลื่อนไปดูช่วงเวลาที่มีการเคาะประตูนะฮะเสียงมันไม่เข้ากล้องเนาะเพราะมันเป็นกล้องเฉยๆนะฮะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่แอนนาเปิดกับพี่คนเปิดประตูมาปั้งแล้วหันหน้ามาชะโงกซ้ายขวาใครๆอย่างเงี้ยหันซ้ายหันขวานะหันเฮ้ยใครๆอย่างเงี้ยนะคือกำลังส่องหาคือณเวลานั้นมันมีเสียงปั้งปังปังที่ประตูแรงมากจนกระทั่งแบบป้ายมันสั่นนะป้ายที่อยู่ที่ติดหน้าประตูสั่นแต่ไม่มีใครเลยแล้วใครมันเคาะนะฮะเคาะจากข้างนอกหรือข้างในอ่ะนะฮะหลอนมากเลยเป็นปริศนาอยู่ทุกวันนี้นะครับก็ยังคงหาคำตอบไม่ได้งานไปหาข้อมูลในออนไลน์ก็มีคนเจอหลายรูปแบบนะครับมาทั้งเงาสีดำแวบๆในห้องก็มีส่วนมากจะมาเป็นเสียงคุยกันเสียงก๊อกๆแก๊กๆเนี่ยเสียงห้องน้ำอะไรแบบเนี้ยก็จะเจอบ่อยเหมือนกันทุกวันนี้ดีเจไม่แน่ใจว่าโรงแรมนี้ยังเปิดให้บริการหรือยังไงบ้างมั้ยนะฮะไม่ได้ผ่านตรงนั้นนะฮะแถวนิมานนะโรงแรมสีเขียวในอดีตตอนนี้ไม่รู้เปลี่ยนสีหรือยังนะครับจริงๆมีอีกโรงแรมนึงที่หลอนๆของเชียงใหม่เดี๋ยวว่างจะเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับเห็นไหมเรื่องผีจริงๆจะมีแค่นี้ไม่มาเป็นตัวก็เป็นเสียงเป็นกลิ่นมีแค่นี้ไม่มีแบบว่าแลบลิ้นปลิ้นตาแหกตาลิ้นห้อยโนนั่นคือเรื่องปลอมนะฮะแค่นี้ก็หลอนมากๆแล้วใครที่อยู่คนเดียวระวังดีๆนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับที่โรงแรมหลอนที่เชียงใหม่นะครับใครมีประสบการณ์ก็เอามาไลฟ์ฟังกันด้วยนะครับคนเราเนี่ยถ้าไม่เจอกับตัวเองเนี่ยมันไม่รู้นะครับคุณผู้ฟังสักหนึ่งเพลงดีกว่าในมาช่วงท้ายรายการคุณผู้ฟังครับ

0: ได้ยินเสียงควรคลางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อภควะโตเธอนั่ง
1: จ้องผมเป้าตาลึกโ
0: ผมขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่ามโซ่พุทโธธัมโมเมื่อไหร่จะเช้าสักที

นี่เพลงนี้ของดาจิมยังคงเป็นเพลงในตำนานนะครับที่หลายคนฟังแล้วเมื่อไหร่ก็ยังหลอนกันอยู่นะครับสำหรับเพลงนี้เลย704นะครับก็เป็นเรื่องจริงของดาจิมนะครับที่เขาเจอในโรงแรมนะฮะแต่คนถามว่าที่เจอครับเขาจะมานั่งจ้องเบ้าตาบึกลึกโบได้หรือไม่มีนะมีอยู่นะครับวิญญาณเขาจะเอาร่างสุดท้ายมาถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะของเบ้าตาลึกโบเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าวิญญาณเขาอาจจะอยู่ในร่างที่ไม่พร้อมแล้วเป็นร่างที่ย่อยสลายแล้วเขาเอาร่างนั้นมาให้เราเห็นนะวิธีการสังเกตดูกลิ่นจะมาด้วยนะครับเขาสามารถวาร์ปหายได้นะฮะวาร์ปหายได้นะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วมีหลายคนนะที่ดีเจเคยส่งคลิปไปดูพี่เบิร์ดสันหลวงเดี๋ยวพี่เบิร์ดดีเจจะส่งคลิปไปดูนะพี่เบิร์ดเขาชอบดูคลิปวิดีโอพี่เบิร์ดสันหลวงนะฮะเรื่องหลอนๆนะเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นนะครับมีหลายคลิปครับที่มีลักษณะแบบนี้มาแบบมือดำๆร่างแบบคล้ายๆเน่าๆก็มีเหมือนกันนี่นะฮะแต่คนถามว่ามีจริงๆหรือมันมีจริงคุณผู้ฟังฮะอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนว่าจะเชื่อหรือเปล่านะฮะแต่ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยปรากฏเพราะผีเขากลัวคนนะฮะเขากลัวคนมากมันจะมีช่วงบางช่วงที่เขาอาจจะหลุดออกมาลืมตัวมามันก็จะมีร่างโผล่ออกมาด้วยนะครับตามบ้านร้างที่ร้างต่างๆก็จะมีวิญญาณสิงสู่วิญญาณที่เขาอยู่ตรงนั้นเป็นสัมภเวสีณช่วงที่ไม่มีคนอยู่เขาก็เดินไปเดินมาแถวนั้นแหละก็จะมีคนเห็นเพราะเป็นช่วงที่เขาไม่รู้ตัวมันเหมือนหมาแมวไงฮะเอางี้นึกภาพง่ายๆเหมือนคุณผู้ฟังเห็นช้างเห็นเสือในป่าเงี้ยสมมตินะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์พบเห็นเสือโคร่งกำลังเดินเพ่นพ่านอยู่ในป่าเงี้ยเขาก็เดินของเขาอย่างนั้นแหละฮะแล้วเราไปเห็นแต่เมื่อเราเห็นปั๊บเขาเห็นเราปั๊บเขาจะหลบปุ๊บเลยผีเหมือนคนฮะผีเขากลัวคนมากนะฮะแต่ที่เขามาแวบๆมาหานี่คือเขาต้องการบุญหรือเราไปเรียกเขามาเขาก็จะมาให้เห็นนะเนาะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณด้วยกันละกันนะครับนะพี่ช่างบอกว่าเมื่อก่อนที่จังหวัดลำพูนเนี่ยที่หน้าเซเว่นนอยตินะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะฮะมีอุบัติเหตุคนขับรถมาจากลำปางขับรถข้ามเกาะกลางคืออุบัติเหตุนะฮะแล้วไปชนกับรถของครอบครัวหนึ่งนะฮะผู้หญิงคนที่ขับรถกลับจากส่งหลานเรียนมาเชียงใหม่แล้วลืมของนะจึงกลับมาเอาของที่บ้านที่อำเภอแม่ทาปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วปรากฏว่าคอขาดนับคอขาดเลยหมายถึงว่าคนเสียชีวิตทั้ง5คนเลยมีสภาพคือร่างกายแหลกเหลวทั้ง5คนคอขาดทั้ง5คนทีเดียวในรถนะฮะแล้วกลางคืนเนี่ยก็จะมีคนได้ยินเสียงร้องไห้เสียงคุยกันนะฮะตลอดเวลาเลยและหมาก็จะหอนพร้อมกันในหน้าจุดเกิดเหตุตรงนั้นนะครับเนาะมีชาวบ้านคนหนึ่งมาแอบดูนะฮะเห็นกลุ่มคนตายที่เป็นเด็กผู้หญิงวัยรุ่นและคนที่ไปส่งรถวันนั้นเดินนะครับแล้วก็มีคดีเขาว่าให้ฟังเขาเล่าให้ฟังนะมีเลือดติดตามตัวด้วยตามเสื้อผ้าด้วยนะแต่ว่าสภาพคือร่างกายแหลกเหลวอะหัวนั้นหายไปเดินมาด้วยกันนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนะฮะแล้วก็กู้ภัยเขาก็มีการเก็บศพเอาไว้นะครับเนาะมีเศษของสมองผู้เสียชีวิตด้วยยังเก็บใส่ถุงไว้ด้วยนะฮะแล้วมีกลิ่นคาวคละคลุ้งหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลำพูนนะฮะโอเคนะฮะพี่จอยบอกว่าขอส่งคลิปหลอนให้พี่สุภัทรดูด้วย คลิปหลอนแล้วฮะพี่สนวันนี้ใช่ครับวันนี้บรรยากาศเป็นใจจังเลยได้เวลาจัด S99 แล้วครับ เอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการเลยไหมไป5 โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวพักเสียงก่อนมานะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะวันนี้อยู่ด้วยกันยาวทีเดียวนะฮะขอบคุณที่ฝากเพลงมานะครับวันนี้เชียงใหม่อากาศครึ้มนะฮะครึ้มแต่ว่าฝนหยุดไปแล้วนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันครับให้การดูแลกันช่วงนี้เลือกซิมเบอร์สวยเลือกซิมจาก True Detect นะครับโปรโมชั่นแพ็คเกจดีมากมายนะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับนัวแซ่บกว่านัทยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ครับTrue 5G เชื่อมต่อสัญญาณ5มิติแห่งเกาะพะงันนะครับด้วยสัญญาณคุณภาพจากศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ฟูลมูนพื้นป่าท้องทะเลถึงเวลเนสนะครับเดสติเนชันในงาน Feel All The Feelings นะฮะชาร์จพลังชีวิตที่เกาะพะงันนะครับคุณบ้านนี่ก็ True ก็ติดตั้งระบบสัญญาณเครือข่ายนะให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนะครับที่เกาะพะงันให้ลูกค้าท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยสามารถใช้งานอย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรพกซิมจาก True Detect ไว้นะครับใช้ได้ทั่วไทยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะก็ฝากด้วยกันครับนะ
ขอบคุณร้านยำปูม้าจัดยอดด้วยนะครับวันนี้พรุ่งนี้พาคุณแม่ไปทานลดไปเลย 12% นะยำปูม้าจัดยอดครับแล้วก็ร้านจัดยาวด้วยพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวกันได้นะครับไปรับสิทธิพิเศษไปรับโปรโมชั่นแพ็คเกจต่างๆได้เลยครับนะขอบคุณสำหรับการเลือกเพลงมาดีเจขอตัวก่อนนะครับมา5:40 นเดี๋ยวปล่อยเพลงฟังต่อใครที่ไม่ได้ไปไหนก็เปิดฟังต่อไม่ต้องไปไหนที่ BP Radio ตรงนี้ก็จะมีเพลงยุคสไตล์90-2000ให้ฟังกันแบบต่อเนื่องนะครับมาอย่างนี้ขอตัวก่อนนะฮะ5 โมงกว่าแล้วฝากหาอะไรทานกันบ๊ายบายสวัสดีครับ

อันนี้แห่งความฟิน BP Radio Thailand แอปไลน์ ID FM 975คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ทักทายกันช่วงเวลาของสี่ทุ่มนะครับมาแล้วจ้ะได้ยินเสียงซาวด์ดนตรีนี้แสดงว่ามาแล้วนะฮะทักทายคืนนี้ครับคืนนี้ตรงกับวัน11นะครับ11สิงหาคมนะฮะ2569ก็ช่วงเวลา4ทุ่มนะฮะเราเจอกันกับวันนี้อังคารคุมโปงอ่ะ DP Radio นะฮะไม่ใช่ละอังคารคุมโปงนะฮะเจอกันวันนี้นะครับตรงกับคืนของวันก่อนวันแม่สิใช่ไหมวันพรุ่งนี้หลายคนมีโอกาสได้หยุดกันนะครับแต่จูนก็ยังมาปกตินะครับมาปกติไม่ได้หายไปไหนมาทักทายกันได้นะครับในช่วงเวลาของค่ำคืนที่ BP Radio นะครับได้ยินเสียงนี้แล้วก็ทักทายกันเช่นเคยช่วงเวลาของสี่ทุ่มแบบนี้นะครับวันไหนมาไวหน่อยก็จะมาทักทายตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสักสามทุ่มกว่าสามทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยนะฮะแต่มาตรฐานแล้วก็ประมาณสี่ทุ่มแล้วกันเนาะเวลากำลังดีนะครับเวลาที่กำลังหลายคนกำลังฟังเพลงเพลินๆแล้วก็นอนฟังเพลงกันไปบางคนก็อาจจะขับรถกันอยู่นะครับบางคนก็อาจจะนั่งชิลนะหลากหลายอิริยาบถนะก็ทักทายกันมาได้เปิดเพลงเพราะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะครับทักทายทางบนทริกด้วยกันละกันครับทางบนทริก FM 90 MHz นะครับ KSL Radio นะฮะมาถึงแล้วเซฮายกันได้เลยมาร์คคงชลบุรีมาแล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางแอปด้วยนะฮะพี่วินทักทายในยามค่ำคืนทักทายครับมาบอกฝันดีเฉยๆทำไมมาแล้วไปเลยเหรอมาคงทำไมมาไวจังเลยช็อกโกแลตจังออนนะครับดินเสียงและง่วง ไปนอนสิออนไหนเธอไปนอนให้เรียบร้อยสิแหมนะฮะดินเสียงดิจิวินแล้วง่วงว่ะเป็นงั้นไปนะฮะสวัสดีพี่วัดสายลมด้วยกันละกันนะครับขอเพลงแม่ของเสกโลโซหน่อยครับสุขสันต์วันแม่ล่วงหน้าอีก2ชั่วโมงพรุ่งนี้ใครหยุดงานบ้างเอ่ยพรุ่งนี้ใครจะพาคุณแม่จริงๆแล้ววันแม่นี่สำคัญไม่มีอะไรมากมายแค่มีเวลาให้แก่กันและกันมีเวลาได้เขาเรียกว่าไงดีมีเวลาได้นั่งกินข้าวพูดคุยสรรเสริญหาขั้นเองนี่เขาเรียกว่าวันแม่วันแห่งครอบครัวคนไทยเขาวันอยากจะเป็นวันครอบครัวนะวันจะเป็นวันพ่อวันแม่วันเด็กวันสงกรานต์นะฮะเพราะว่าทุกๆคนในครอบครัวได้พูดคุยได้ปฏิสัมพันธ์ได้ทักทายกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับสวัสดีพี่เอฟอรันวาสีด้วยกันละกันครับวันนี้ส่งอะไรมาเอ่ยโอ้กราบสาธุนะฮะส่งบทคนที่เขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชาตินี้ก็เพราะเขาเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชาติปางก่อนที่ผ่านมาเอาสาธุนะครับนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าไงดีเป็นบทคำสอนนะของหลวงปู่นะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังกันแล้วกันเนาะสักครู่ก็แล้วกันนะฮะหลวงทำจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่จันเรียนหลวงปู่จันเรียนนะฮะคุณวโรนะฮะวัดถ้ำสหายธรรมจันนิมิตนะครับสาธุกันละกันนะครับนะทักทายพี่สุนทรได้กันเลยกันฮะพี่สุนทรทำอะไรอยู่บ้างนั่งดื่มอยู่ใช่ไหมเนี่ยพี่สุนทรพี่กะละปังหาสวัสดีครับขอเพลง Little More หน่อยฮะฮะ Little More นี่ของใครอะฮะของอันนั้นเหรอฮะของใครเอ่ยออยลี่นะฮะขอเพลงนี้หน่อยขอต้นรายการเลยได้ไหมอย่าแป๊บนึงอย่าออยเย็นเย็นเพิ่งเข้ารายการมาอย่าเพิ่งขอนะฮะเพิ่งเข้ารายการมาดีก่อนนะเพลงอะไรอย่าออยไม่ต้องเป็นเพลง AI แน่ๆเลยอย่าออยนะออยนี่ชอบเพลง AI เพลงที่มันความหมายแรงๆฟาดฟาดเวียงๆนะชอบมากเหลือเกินดูกันเพลงอะไรเนี่ยใกล้กันจนดูแลกจนใกล้กันจนดูแคลนหรออ๋อดีก่อนเดี๋ยวจะไปโหลดแป๊บนึงนะฮะใกล้กันจนดูแคลนก็เป็นเพลง AI นะฮะที่เขาเพิ่งทำมาใช่ไหมทำภาพ AI ด้วยมาเดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้ฟังกันเลยกันนะครับแล้วก็ทักทายไปยังพี่นาวินซ่าด้วยกันละกันนะฮะทักทายยามค่ำคืนครับเซฮายนะครับแล้วก็พี่วิทูลนะฮะทักทายด้วยฮัลโหลฮัลโหลพี่วิทูลจากเชียงใหม่นะครับพี่กระปังหาว่าเป็นเพลงสากลครับชื่อจำชื่อนักร้องไม่ได้เดี๋ยวสักครู่จะขอเสิร์ชหาแป๊บนึงนะพี่พี่สุเมธบอกว่าทักทายครับดีเจวินขอเพลงโรงเรียนผู้ชายของบางแก้วด้วยกันละกันนะฮะโรงเรียนผู้ชายบางแก้วครับและก็ยังมีเยอ้อนเยอ้อนเยอ้อนแล้วก็เยอ้อด้วยกันละกันทักทายยามค่ำคืนนะฮะ มีพี่ธนวัฒน์มิวสิกนะบอกว่าวันนี้เปิดรายการกี่โมงครับนี่ไงเพิ่งเปิดแสดงว่าเมื่อกี้มันยังไม่เจอไงแล้วก็พี่โอ้ด้วยนะครับนี่ไงอำคารคุมโปง close up นะฮะหลอนมากแลบลิ้นปิ้นตาน้ำเหลืองไหลบีบคอมันปลอมมากพี่โอ้เนี่ยแล้วก็พี่เฟิร์สด้วยกันละกันนะฮะทักทายมาขอเพลง Me Too ของ3 2 1ด้วยกันละกันนะครับออนอยากฟังเพลงอะไรส่งลิงก์เข้ามาเดี๋ยวดูก่อนนะไอออนนี่นำมาไวไปไวนะฮะก้องโพบอกว่าขอฟังเพลงรักคนโทรมาจังเลยนะฮะพี่เสด็จล่ะฮะรักคนโทรมาจังเลย
เอ่ยให้ฟังสักคำเหรอมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนครับในเวอร์ชันร้องสดล่ะฮะในเวอร์ชันร้องสดนะไลฟ์ซีซั่นล่ะฮะเป็นมากเกินกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่คนรักล่ะฮะอ๋อโอเคนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันที่ฝากไว้นะครับแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะพี่สุเมธทักทายพี่สุเมธด้วยกันละกันนะครับโอเคได้ฟังแล้วเนาะพี่เฟิร์สพี่วิทูลนะฮะพี่วิทูลทำอะไรอยู่พี่วิทูลเย็บผ้าเหรอนะนั่งทำอะไรอยู่นะนะอามาเดี๋ยวเราทยอยเปิดเพลงให้ฟังกันนะฮะยายอ้อนขอเพลงเติมน้ำมันนะชื่อเหมือนกันนะอ้อนกับอ้อนะฮะมาทักทายคืนนี้นะครับอยากฟังเพลงไหนเพลงใดส่งมานะเดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังกันในคืนนี้เลยนะครับขอบคุณ True Dtac ด้วยกันละกันนะครับยังได้โปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆครับเน็ตโปรดีๆเลือกซิมจาก True แล้วก็ Dtac นะมีเลือกกันหลากหลายทั้งเน็ตรายวันรายเดือนรายสัปดาห์นะจ๊ะชอบโปรไหนแพ็คเกจไหนสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับนะเปิดให้อ้อนก่อนก็ได้มามากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนล่ะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะนี่เพลงนี้เพลงนี้มาเดี๋ยวจะไปโหลดไปแล้วเพลงนี้พี่มีลงไว้ในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ละไม่ได้เปิดอยู่ตรงๆใน YouTube นะครับอันนี้เปิดในเค้าเรียกว่าไงนะเปิดในส่วนของในระบบคอมพิวเตอร์ของเราเป็นเวอร์ชันของพี่วงเอานะครับที่นำมาทำใหม่เป็นเวอร์ชันร้องสดนะครับนี่เป็นมากเกินกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะครับ

ราะว่าฉันไม่ใช่คนรักนะครับนี่เป็นเวอร์ชันร้องสดนะฮะจริงๆเพลงนี้ปริเจเปิดไปหลายวันแล้วออยเอาออยว่ะออนว้าชื่อเหมือนกันอีกคนหนึ่งกับอ้อกับอ้อนอีกคนหนึ่งกับออยกับออยออนกับออยลำไยทำไมไม่ตั้งชื่อเพลงมันไม่ตั้งชื่อร้องชื่อร้องไม่ตั้งชื่อตัวเองมันไม่เหมือนกันนะฮะลำไยจริงๆเพลงนี้จะเปิดไปนานแล้วนะฮะเปิดไปโอ้ยน่าจะตั้งแต่วันออกมาใหม่ออนน่าจะประมาณสักอาทิตย์แรกเลยเขาปล่อยมาได้สักประมาณสักวันเดียวเองพอดีเปิดไปเจอพอดีก็เลยมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะฮะว่าพี่โจวงเอาเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะครับว่าโอ้โหจากเมื่อก่อนหุ่นผอมๆนี่เนาะพี่เสกยังรู้เลยจะพี่เสกจำได้เลยนะฮะจากคนผอมๆเนี่ยกลายเป็นหุ่นเริ่มเทิมเลยนะฮะหุ่นอย่างพี่อ๋องอ่ะหุ่นอย่างพี่อ๋องนะใหญ่เริ่มเทิมเลยนะฮะแต่ว่าเวลาคนที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยฟังฮะเสียงมันจะตันๆนะตันๆคือเหมือนกับประมาณนี้ประมาณว่าเอามืออุดจมูกอ่ะสังเกตดูเสียงผู้ชูวงเอาดูตันๆนะเกิดเป็นคำว่ารักดูตันๆใช่ปะมันจะมีตันๆจมูกนิดนึงนั่นคือถ้าคนอ้วนเสียงมันจะตันแต่ถ้าว่าคนไม่อ้วนเสียงมันจะปกติแต่ก็ไม่ทุกไม่เสมอไปนะครับบางคนคนผอมก็เสียงตันก็มีเหมือนกันเพราะว่าคนอ้วนเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างข้างในต้องถามหมอเขา ถามพี่อ๋องเสียงตันป่ะกี่ปีละกี่ปีละเพลงนี้ออยโอ้ยน่าจะประมาณ2540กลางๆนะยุคนั้นนะฮะประมาณเกือบประมาณ20ปีที่แล้วมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนแต่เอามาร้องใหม่นะพี่บอกว่าเพลงนี้ต้องเอามาร้องใหม่ไม่งั้นเดี๋ยวเจอลิขสิทธิ์ RS นะฮะจริงๆนักร้องหลายคนที่เอาเพลงตัวเองมาร้องก็ต้องขอลิขสิทธิ์มาก่อนนะอันนี้น่าจะขอเฮียฮอมาแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นวงอาร์วงพิงเพลงผู้หญิงลืมยากอะไรเงี้ยนะฮะเขาต้องขอต้นฉบับต้องขอลิขสิทธิ์มาก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเองอย่างคุณขวัญอินดิโก้นี่ก็เป็นวงพิงมาก่อนนะรู้จักวงอินดิโก้เนาะที่เป็นผู้หญิงผมสั้นน่ะขวัญอินดิโก้ก็เป็นหนึ่งสมาชิกของวงพิงเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เอามาร้องนะไม่ได้เอามาร้องไม่ได้ขอมาเพราะว่าต้องขอก่อนไม่งั้นเฮียฮอไม่ให้ร้องเจอลิขสิทธิ์เองนะนะครับสวัสดีโจ้เจลเมอร์แฟนเก่าใครเนี่ยนะฮะสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงหน่อยเดือนที่แล้วของเต้ยอภิวัฒน์นะครับแฟนเก่าหรือแฟนใหม่ฮะสรุปแล้วนะฝ่ายออยลี่ด้วยกันแล้วกันนะฮะนะครับมาใครจะหน้ามาทักทายกันคืนนี้นะครับ0840456862สวัสดีพี่ช่างเบสจัดให้นะครับขอเพลงเพราะพี่รักจริงนะฮะให้เนวัดดวงหน่อยครับบ้านหลงเบนส์นะฮะบ้านหลงเบนส์นะฮะเยอ้อบอกว่า2อ้อมหาปลัยนะแล้วมันตั้งชื่อเหมือนกันเพื่อนะฮะอีกคนหนึ่งอ้ออีกคนหนึ่งอ้อนอีกคนหนึ่งอ้อนอีกคนหนึ่งออยเดือยังไม่มานะครับยังไม่มาเพิ่งเมื่อกี้พี่เสกนี่อีกคนหนึ่งอ่ะเสกกับอะไรนะพี่เสกกับพี่สนนะฮะชื่อเหมือนกันโอ้ยเรียกผิดไปหมดนะฮะเสกกับสน สวัสดีบีบีนะครับโอ้ยพี่เสกบีบีมาสาวบีบีว่าสวัสดีค่ะพี่บินทักทายค่ะหนูกลับมาแล้วค่ะขอเพลงสักเพลงนะฮะเพลงสวมเขา The Backup นะฮะขอบคุณค่ะได้เลยครับสวมเขาสวมใจเหรอจะสวมเขาพี่เสกร่อนเหรอฮะ ไม่ต้องสวมน้องเขามีอยู่แล้วสวัสดีพี่สน S99 ด้วยกันละกันนะฮะพี่สนมาแล้วนะครับแล้วก็พี่เฟิร์นบอกว่าวันนี้เพลงนี้ราวประมาณปี4748ประมาณนั้นแหละฮะประมาณนั้นแหละดูนั้นเลยเจนแซดร้องเพลงเสียงดันเสียงตันมากร้องไม่สุดเสียง ใช่พี่โอ้ตะกี้ดีเจดู AF มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง Academy Fantasia ช่างเบสบอกว่ากำลังดื่มกันอยู่ครับฝนตกบรรยากาศดีพี่ช่างเบสอยู่แถวไหนครับอยู่จังหวัดไหนเอ่ยเดี๋ยวสักครู่เปิดสายหน้าไมค์กันรอแป๊บนึงดีเจขอเปิดเพลงก่อนมาเพลงขอคืนครับจาก Boy Scout เมื่อกี้อยากฟังนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเปิดสายกันแป๊บนึงเดี๋ยวขอเป็นอีกหนึ่งเพลงเนี่ยมาเปิดสายหน้าไมค์กันใครจะขอเพลงอันนี้ก็ขอเยอะแล้วนะอันนี้ก็เยอะแล้วนะจะเพิ่มอีกหรอเดี๋ยวมันเกินชั่วโมงนะอันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับสวมเขาสวมทะเลบีบีหัวเราะว่ะพี่สนวันนี้ใจครับขอ1แก้วครับหวานเจี๊ยบให้ FC BP Radio ทุกคนด้วย

0: ขอคืนนะครับเพลงนี้จาก Boy Scout เพลงดังในตำนานเลยนะครับตามมาเลยใครจะเปิดใครจะเปิดใครจะโทรศัพท์หน้าไมค์นะครับมาทักทายกันเลยดีเจขอตั้งเพลงเซตแรกที่คุณผู้ฟังส่งมาเนาะเป็นเพลงดังในตำนานเลยขอคืนไม่อาจเป็นใจนะพี่โอเมื่อกี้อังคารคุมโปงเป็นไงบ้างฮะมีเรื่องผีอะไรบ้างเรื่องแต่งเยอะไหมนะครับ0840465682อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้โดเนทกันสามารถบอกกล่าวกันได้ครับสามารถจะส่งมาได้นะจ๊ะฝากโดเนทกันได้เลยผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้เลยครับ0840465682ครับพี่วิทูลบอกว่าตอนนี้กำลังนั่งเขียนผ้าอยู่ครับดีเจเป็นอาชีพเสริมนะฮะอาชีพเสริมดีฮะจะได้ทำไงจะได้มีรายได้หลากหลายมีรายได้หลากหลายนะครับพี่ดาวินซ่าว่าดีใจครับคืนนี้ยาวไปฮะนี่กำลังนั่งดื่มมันอยู่แล้วนี่ที่บ้านใครครับนี่บ้านงามงามเนี่ยฮะบ้านใครนะมีโคมด้วยกำลังนั่งดื่มมันอยู่นะครับอยู่กันยาวๆไปเลยนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนอยู่ยาวๆไปเลยนะฮะพี่ส่วนเอสก็กล่าวว่าเพลงนี้นึกถึงสมัยหนุ่มๆครับพอสอนเลยนะพี่3738หรอขอคืนนะฮะช่างเบสจัดให้อยู่ดอยสเกตเชียงใหม่ครับเป็นคู่กับพี่ฟิล์มเลดี้ครับอ๋อเป็นคู่กัดฟิล์มเลดี้นะครับนะทักทายายทองด้วยนะสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับเดวินค่ะ
0: สวัสดีจันเนตตี้ว่าไงฮะ
1: เพลงหัวใจใส่อิ๋วมีไหมครับ
0: มีหัวใจใส่อิ๋ว
1: เอาหัวใจใส่อิ๋วแล้วก็ถาดพี่ดินค่ะ
0: เอาเวอร์ชันของใครปู่จานเหรอ
1: ปู่จานลองไหมคนไทยค่ะ
0: ปู่จานเนาะเป็นไงบ้างวันนี้อากาศดีไหมฮะแม่จัน
1: แม่สายค่ะ
0: แม่สายแม่สายอากาศดีไหมร้อนไหม
1: ไม่ร้อนครับฝนตกแล้วก็หยุดแล้วก็จนตอนเย็นก็ไม่ตกตอนค่ำตอนหัวค่ำก็ไม่ตกค่ะ
0: อ๋อก็อากาศก็สบายนะ
1: สบายค่ะ
0: ใช่ได้ใช่ได้เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะครับ
1: มอเชสิวกับแต่ละนิ่งนะคะ
0: ได้เลยครับ
1: ครับค่ะ
0: สวัสดีครับเลยนะร้อนมากพี่โอบอกว่าขอวันขอคืนสิพี่เหลือเชื่อฟัง BP เมื่อกี้พอไปเลื่อนไป TikTok เจอเพลงนี้เฉยเลยนะฮะร้อนมากนะฮะ AI เปล่าพี่ AI มันทำงานป่ะพี่โอนะครับ0840456862นะครับฟังเพลงอะไรเมื่อกี้พี่ไปเจอใน TikTok เหรอมันเด้งขึ้นมาเหรอฮะอ๋อมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟน AI มั้งพี่ AI มันจะยินเสียงมั้งเนี่ยมันน่าจะเจอเพลงมากกว่านะ AI นะฮะเนาะสวัสดีขอรับ
2: สวัสดีขอรับพี่วินเช้าก็ไม่ตกเที่ยงก็ไม่ตกเย็นก็ไม่ตกครับสรุปว่าฝนไม่ตกนะครับ
0: ทำไม
2: พี่วินต้องเข้าใจนะครับ
0: เสียงใหญ่มากเลย
2: ไม่ครับเขาเป็นคนใหญ่นะครับคนอ้วนคนสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ดีมากเลยครับ
0: อ๋อโอเค
2: จริงๆแล้วเป็นคนแข็งแรงอ้วนตัวสมบูรณ์นั่นแหละ
0: จริงเหรอ
2: ใช่ใช่เขาดูวันกินแล้วเรื่องจำไม่ได้เลยเขากินเป็นปลาทองอ่ะเช้ากินเที่ยงกินเย็นกินแล้วก็มีกินอาหารไหว้เนี่ยเขาซึ่งดูแล้วเสียงเขาใหญ่นะน่าเสียงขึ้นจมูกดูแล้วน่าจะแบบคนตัวสมบูรณ์อ่ะ
0: ใช่คนตัวใหญ่เคยบอกแล้วคนตัวใหญ่
2: ใช่ใช่เช้าฝนก็ไม่ตกเที่ยงก็ไม่ตกเย็นก็ไม่ตกก็สรุปว่าฝนไม่ตกนั่นแหละ
0: จะบอกเพื่อวันนี้ไม่ตกเลยค่ะ
2: ไม่ตกเลยค่ะ
0: ไม่ตกเลยค่ะ
2: จบ
0: เนาะ
2: บีบีมาเรื่องขอรับ
0: บีบีมาบีบีมาใช่
2: ช
0: ุ
2: ด
0: เ
2: รียนนะไทยห้ามชุดสีม่วงนะ
0: ใช่แป้นพิมพ์แป้นพิมพ์แป้นพิมพ์
2: ก็สวยยังไงก็สวยยังไงก็เซ็กซี่แป้นพิมพ์เหรอไม่ใช่ชุดไทยห้ามเหรอ
0: แป้นพิมพ์
2: เมาส์ด้วยเมาส์ก็สีม่วงโอ้จะแผ่นรองเมาส์อยู่สีม่วงเลยใช่ไหม
0: ชอบใช่
2: ชอบสีม่วงคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์จะสวยเซ็กซี่แต่ว่าชอบที่นี่ชอบแบบก็มองคนแบบตาโตถ้าเวลาไม่ชอบหน้าใครจะแบบขวางหน้าตาโตใส่เลยนะ
0: จริงดิโอ้โห
2: ใช่น่ารักแล้วก็คือคนน่ารักไม่ค่อยจุงสิงกับใครมากเท่าไหร่น่ารักตาโตด้วย
0: อ๋อเหรอมันบุษบาไหม
2: เขาจะสวมเขาให้ใครอ่ะ
0: ไม่รู้สิพี่สวมเขาอ่ะ
2: พี่เสกก็ยังไม่มีแฟนอ่ะด้วยจะทำไงเพลงนี
0: ้ทำใจครับ
2: เด็กกิ๊กกักก๊อกแก๊กเยอะแยะเลยงั้นถ้างั้นพี่เสกก็เริ่มระแวงแล้วถ้างั้นขอเพลงแล้วกันขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
2: ขอเพลงระแวงของแมทธิวดินให้น้องบีบีแล้วกันขอรับ
0: ได้เลยขอรับ
2: บีบีชนบุรีนะขอรับบีบีคอฟฟี่ไม่มานะ
0: หายไปแล้วพี่เป็นไบโพล่าหายไปแล้วเออ
2: เออแล้วเมาไงเมาติดเมาม
0: ันจะมาเฉพาะตอนมันเบาพี่สองคนนั่นน่ะเออ
2: ใช่ใช่ใช่ก็อีกเออตอนสี่จะมาจะตอนง่วงอ่ะตอนนี้มาเปิดมาง่วงแล้วค่ะง่วงง่วงอะไรเพิ่งจะเข้ารายการง่วงแล้วค่ะ
0: มันตอนเล่าศาสตร์พี่เล่าศาสตร์เข้าไปนะผัวเข้าไปทีนึง
2: ผัวมาตาม
0: ผั
2: วมาตาม
0: ผัวมาตาม
2: ผัวมาตามไม่รู้จะหาข้ออ้างไงผัวมาตามรีบเลยรีบไม่ไหวไง
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเออ
2: ไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนเหมือนออยลี่อ่ะคว้านวงคว้านงาไปชั่วผัวไม่มาตามอ่ะ
0: เหมือนจะกลับมาคืนดีกันแล้วนะคู่นี้ออยลี่กับแฟนเออเหมือนจะ
2: เออแต่เขาเป็นอย่างนั้นนะเขาอย่างนั้นแอบเซ็กซี่แอบเซ็กซี่เล่าร้อนไง
0: เออ
2: โอเคคร
0: ับ
2: ผม
0: ขอ
2: เพลงระแวงของแมทธิวดีนให้บีบีชลบุรีแล้วกันขอรับ
0: ได้เลยครับ
2: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบน้ำใจขอรับอ่ะ 7K มาแล้วฮะทักทายด้วยกันแล้วกันนะครับมาพี่แอมบอกว่าขอมาแล้วครับ2เพลงเดี๋ยวจะดูนะครับพี่นาวินซ่าวันที่เจอครับบ้านผมครับนั่งดริ้งกับเพื่อนอยู่โอเคโอเคนะบอกเพื่อนโทรมาหน้าไมค์สินะฮะพี่อันน้อยตัวร้ายสวัสดีครับนี่ก็แฟนเก่าใครนะนะสวัสดีครับขอเพลงอันนี้เหมือนยายดื้อเลยอะไรส่งติ๊กต็อกอะไรมานะบอกเหมือนยายดื้อเลยขอดูหน่อยซินะฮะอ๋อ AI เหรอฮะเด็กน้อยกำลังเต้นอยู่นะฮะนี่เด็กน้อยกำลังเต้นอยู่นะฮะบอกเหมือนยายดื้อว่ะแหมยายดื้อล้อซิ่งกันนะครับทักทายกันมาช่วงนี้มีสายไหมครับเมื่อกี้ยายทองโทรศัพท์มาบอกขอเพลงอะไรก็ได้ฝายายทองเลยกันนะยายทองบ้านคำอุดมนะครับนะฮะแล้วก็ฟิล์มเลดี้บอกว่าสวัสดีค่ะฝากดีเจถามชนแก้วกับเบสทีค่ะชนแก้วไหมครับพี่เบสฮะฟิล์มเลดี้เขาฝากมาฝากดีเจถามชนแก้วด้วยปิ้งปองนะฮะสวัสดีสาวมิ้นท์ได้แล้วนะฮะมิ้นท์มาแล้วนะครับมิ้นท์จากอังกฤษนะฮะนะครับแล้วก็สาวบีบีบอกว่าหนูโดนกระทำค่ะอุ๊ยหนูโดนกระทำด้วยว่ะแม่อาม่าเดี๋ยวเปิดเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะครับมานะฮะมาอยู่โรงเรียนผู้ชายนี่ส่งมานะครับขอเพลงเด้งความเรื่องแม่เหรอโปเต้อยากฟังนะฮะขอเพลงเหงาคิดถึงรอพี่เสกได้ไหมฮะรอแป๊บหนึ่งพี่จัดให้มาพี่อ่านว่าห้ามแกงเดี๋ยวจะแกงสักหน่อยห้ามแกงเฉยเลย

างเบสบอกว่าดีเจครับแน่จริงฟิล์มเดดี้ก็มาชนสิครับจะมาฝากถามฝากเถิมฝากดีเจอะไรก่อนแม้ทำมาเป็นฝากถามผ่านดีจงดีเจแน่จริงก็มาชนแก้วสิอู๋ช่างเบสเขาฝากมานะฟิล์มเดดี้เมื่อกี้แซวนัตตี้นะฮะเดี๋ยวจะว่าบูลลี่นะขออภัยนะจ๊ะแซวเล่นนะฮะแซวเล่นนะฮะเดี๋ยวเจ้าบูลลี่อุตส่าห์พูดเรื่องบูลลี่เนาะแล้วไปแซวเขาฮะนัตตี้ก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่อะไรดีที่มีลักษณะของตัวเองนัตตี้นะจริงๆนัตตี้น่ะชื่อเขาชื่อนัตตี้ดีเจวินเป็นคนตั้งให้พี่โอชื่ออะไรไม่รู้ตอนแรกอะฮะแล้วเจ๊ว่าชื่อมันไม่เหมือนกับเสียงมันไม่ได้ต้องเปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนตั้งชื่อว่านัตตี้ก็เพลงหัวใจใสอิ๋วอะเคยฟังปะเพลงลูกทุ่งนะครับเดี๋ยวลูกทุ่งที่ขอมารอแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้ฟังรอแป๊บนึงนะครับพี่กะละบังหาครับเพลงของเอชีรานขอบคุณพี่กะละบังหาด้วยนะครับฝากโดเนทให้ดีเจวินด้วยนะครับใครจะฝากโดเนทก็สามารถโดเนทได้เลยนะครับพี่สนว่าดีเจครับขอหนึ่งแก้ววันนี้กำลังกินเป็ดอุ้ยกินเป็ดด้วยว่ะน้องของร้อนมาไหมครับวันนี้มีคนกินเป็ดครับประกาศขอหนึ่งแก้วกับแฟนรายการ BP Radio หน่อยพี่สนอุตส่าห์ชนแก้วมาบอกว่า

นี่เป็นไงล่ะฮะแซ่บไหมฮะวันนี้มีเป็ดด้วยวันนี้ไปซื้อเป็ดมานะครับเป็ดพะโล้นะครับเป็นกับแกล้มคืนนี้กับพี่สนนะฮะวันนี้มีหลายคนนั่งดื่มอยู่นะฮะและมีกับแกล้มด้วยนะจ๊ะนะมาเดี๋ยวเรามาฟังเพลงต่อดีกว่าในคืนนี้ที่ฝากมานะครับขอบคุณที่ฝากโดเนทมาด้วยกันละกันพี่เอ็มอรันวาสีวันนี้ฝากเพลงมาด้วยนะครับเดี๋ยวจีวินตั้งให้ฟังแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าคิวเพลงมันหมดแล้วต่างๆค่อยเล่าเรื่องหลอนกันจัดท้ายรายการนู่นก่อนเนาะมันจะไม่ทันกันนะครับมาฟังเพลงดีกว่าขอเพลงสากลหนึ่งเพลงได้ไหม

0: ตั้งเพลงอยู่นะฮะที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะในค่ำคืนนี้ว่ามีคิวเพลงอะไรบ้างนี่ของเอชิรันนะครับเพลงนี้ชื่อว่า Little More Little More นะครับที่ฝากไว้นะครับนะฮะกำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่ในคืนนี้เลยเมื่อกี้เหมือนจะมีสายพี่ใหม่มาป่ะมาพี่ใหม่เมื่อกี้พี่ใหม่มันโทรมาชนตรงที่ดีเจกำลังเปิดเพลงพอดีนะครับน่าจะอยากออกหน้าใหม่ตอนนี้คิวเพลงน่าจะเต็มกันแล้วนะจ๊ะนะครับถ้าจะมากันได้อีกนิดเดียวอย่าเยอะเกินเดี๋ยวมันเกินเวลานะครับมันเกินเวลานะนะครับน้องหงร้อนส่งเอสเอ็มเอสมานะฮะบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจวินน้องหงร้อนรายงานตัวค่ะฟังอยู่นะฮะพี่ใหม่ฟังนะฟังอยู่นะคะขอเพลงในวันที่ฝนพรำของลินตันกันละกันทักทายพี่ใหม่เฝ้าป้อมนะฮะพี่สน S99 พี่โอจับแมวด้วยนะคะตกลงพี่เสกร่อนเนี่ยเกี่ยวอยู่กับใครฮะเห็นแซวทุกคนเลยปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าเออนะฮะสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: อันนี้ยังไงนอนอยู่เหรอเนี่ยพี่ฮะ
1: ไม่ครับ
0: ทำไมอยู่เนี่ยฮะ
1: ก็นอนฟังเพลงอยู่นี่แหละนอนฟังดีเจวินอยู่นี่แหละ
0: อ๋อแล้วก็ทำงานไหมคืนนี
1: ้ไม่เข้าเช้าเพิ่งเลิกงาน
0: อ๋อเพิ่งเลิกมาเนาะน้องหงร้อนมาแล้วนะ
1: พรุ่งนี้เข้าดึกน้องหงร้อนว่าไง
0: มาแล้วบอกว่าแค่รายงานตัวค่ะฝากถ่ายพี่ใหม่พ่อป้อมที่ใหม่ด้วยพ่อป้อมที่ใหม
1: ่คิดถึงบอกเลยคิดถึง
0: บอกว่าเป็นไงบ้างป้อมใหม่มีความแฮปปี้ดีไหมคะบอกงี
1: ้ดีมากเลย
0: เขาบอกปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่านะคะบอกงี
1: ้ให้ยิ่งใหญ่ไปเถอะ
0: ใหญ่เหรอใหญ่มาก
1: อยาก
0: มัน
1: ไม่มีอารมณ์อยากจะฟังเพลงนี้
0: เพลงอะไร
1: ใจหมา
0: อุ๊ยใจหมา
1: ใช่
0: เหรอฝากให้ใคร
1: มั้ยมอบให้ตัวเองนี่
0: จริงเดี๋ยวแสดงว่าไปมีเรื่องมีราวอะไรมาหรือเปล่าฮะ
1: นะ
0: มันต้องมี
1: โดนเด็กหลอกฟันนะ
0: อุ๊ยยังไงซิเกี่ยวกับอะไรเล่าได้มั้ยหรือไม่เล่าฮะ
1: ไม่ขอเล่าดีกว่าถ้าจะเล่าก็หลังไมค
0: ์
1: ได้ไหมอ๋อ
0: เหรออะไรก็ว่างๆก็นี่ส่งมาก็ได้ข้อความกันอ่ะเออนะเออปล่อยทิ้งนะปล่อยทิ้งก็เป็นปริศนาก็ให้น้องร้อนเขาสงสัยก่อนเนาะ
1: ให้น้องของร้อนของสงสัยให้น้องของร้อนแอดไอดีมาเลยเบอร์นี้เนี่ยแอดมาเลยมาคุยส่วนตัว
0: สักหน่อยสิ
1: มาให้กำลังใจนะช่วงนี้ใจหมามากเลย
0: ช่วงนี้ใจแบบไม่ไหวแล้ววิวๆมาก
1: ไม่ไหวแล้ว
0: แย่เลยชีวิตนะฮะโอเคนะนะครับเดี๋ยวเปิดให้
1: โอเคครับผม
0: ขอบคุณมากพี่ใหม่ครับ
1: ครับ
0: หายไวๆครับไปโดนใครหลอกมาแล้วนี่นะน้องของร้อนต้องให้กำลังใจพี่ใหม่ด้วยนะเมื่อพี่ใหม่จะหายไปอีกนะไม่รู้ไปโดนใครหลอกเอาเงินกินตังค์มาเปล่าเนี่ยแน่สงสัยนะดูจากฟังเสียงแล้วอ่อยอ่อยแปลกๆนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงก่อนนะฮะตอนนี้คิวเพลงหยุดแล้วนะฮะห้ามขอเพิ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวมันจะเลยเวลาเที่ยงคืนนะครับน้องของร่อนวันนี้ฝากทักทายมาขอเพลงในวันที่ฝนพรำเนาะพี่เอ็มอันวาสีขอเพลงโทรหากันหน่อยของเจมส์ดึกศักดิ์แล้วก็ดาวในฝันของหนูมิเตอร์นะครับส่วนน้ำเหนือคิริมาศเมื่อกี้ขอเพลงเข้ามาด้วยนะครับน้ำเหนือขอเพลงอะไรมานะเมื่อกี้ขอเพลงเมื่อกี้ลืมไปแล้วนะฮะแล้วก็มีในส่วนของมาร์คคุงนะฮะฝากเพลงได้ยินไหมของดาแล้วก็เมื่อเขามาฉันจะไปด้วยของดาโดฟินนะครับตอนนี้มาร์คคุงอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับน้องของร่อนวันนี้ฝากทักทายมาขอเพลงในวันที่ฝนพรำเนาะพี่เอ็มอันวาสีขอเพลงโทรหากันหน่อยของเจมส์ดึกศักดิ์แล้วก็ดาวในฝันของหนูมิเตอร์นะครับส่วนน้ำเหนือคิริมาศเมื่อกี้ขอเพลงเข้ามาด้วยนะครับน้ำเหนือขอเพลงอะไรมานะเมื่อกี้ขอเพลงนะเมื่อกี้ลืมไปแล้วนะฮะแล้วก็มี

ไว้นะจ๊ะฟังก่อนนอนก็แล้วกันหลังผ่าตัดหายยาแล้วก็จะได้มากลับมาลดแล่นในช่องช่วงนี้อาจจะวุ่นวายหน่อยอาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาลงแชทเท่าไหร่นะมาคุมเพราะว่าช่วงนี้ต้องไปหาคุณหมอไปตรวจสุขภาพไปดูแลอาการต่างๆเนี่ยทานยาซาด้วยกันแล้วกันนะฮะไม่มีแอดมินคอยดูแลนะใครจะเป็นแอดมินช่วยมีไหม

รอบหนึ่งเมื่อกี้ให้เวเดลรอบเนาะอันนี้ก็เป็นแฮปช่วงกลางคืนนะฮะพี่เลิฟต้องไปพี่เลิฟต้องไปกินอันนี้แล้วพี่เลิฟต้องไปกินอะไรนะฮะต้องไปกินอะไรนะของหวานช้างเผือกแล้วฮะไปไหมขนมหวานช้างเผือกหลังจบรายการงานเยอะดิเจวินฝากให้เบอร์เดย์ให้กับพี่เลิฟด้วยกันละกันขอมีความสุขมากมายนะครับแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆนะฮะเจอแต่ลูกค้าดีๆแล้วกันเนาะพี่เลิฟว่าทุกวันนี้ลูกค้าเนี่ยโอ้โหเวียนหัวมากลูกค้าที่ร้านเนี่ยนะขอมีความสุขมากมายแล้วก็เขาเรียกว่าได้เอฟพระที่ได้สมใจพระที่

ก็วันดีแต่รักเธอนี่คือเพลงหูทนลมนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะหูทนลมนะฮะวันนี้เป็นวันเกิดของพี่เลิฟนะครับหลายคนน่าจะเห็นภาพที่ทั้งโปเต้หลายคนโพสต์ลงใน Facebook แล้วนะฮะวันนี้พี่เลิฟบอกว่าขอ1เพลงแล้วกันนะฮะเพลงพิเศษอยากฟังเพลงของพี่จิ้งนะฮะเป็น FC พี่เลิฟนะครับเป็น FC พี่จิ้งนะพี่จิ้ง Helmet Head นะฮะวันนี้ขอ1เพลงเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับไหนใครมีวันคล้ายวันเกิดในช่วงสัปดาห์นี้บ้างเอ่ยมีมั้ยฮะเดี๋ยวจะได้ Happy Birthday ให้พร้อมกันเลยแล้วกัน

0: ปี้มากๆและการสำหรับพี่เลิฟนะฮะสาธุอีกรอบครับดีเจสาธุสาธุนะจ๊ะมีความสุขมากมายรอบที่2นะฮะที่จะผ่านวันเกิดในอีกหลายชั่วโมงเดียวนะพี่เลิฟน่าจะผ่านแล้วนะฮะไวเหมือนกันเนาะปีที่แล้วตั๊กกี้ยังเอาเค้กมาตั้งมันอยู่นะดีเจยังไปกินเค้กอยู่นะปีแล้วอ่ะ
1: นะครับ
0: ทักทายพี่ในแชทนะครับพี่เคียวเพชรได้เล่นบอกว่าฝากทักทายน้องหงร้อนด้วยนะครับไม่ขอเพลงวันนี้ไม่ต้องขอเพลงเพิ่มนะวันนี้มันล้ำมันเลยคิวเพลงไปแล้วนะครับห้ามขอเพิ่มนะฮะเดี๋ยวจะได้คนละครึ่งเพลงเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวได้เปิดคนละครึ่งเพลงนะครับนะครับทักทายพ่อหมูแล้วกันบอกว่าฝากให้เบอร์เดย์พี่เลิฟด้วยฝนตกสนั่นเลยครับโอ้โหฝนตกสนั่นเลยเหรอฮะพี่เบิร์ดเช่าพระอะไรมาจ๊ะพี่เลิฟพี่เลิฟพี่เลิฟมีพระอะไรต้องถามพี่เลิฟพี่เป็นสายพระไหนพี่เลิฟคุยกับพี่เอ็มอนันต์วาสีสิสายพระไหนพี่เลิฟสายพระอะไรครับตอบพี่เอ็มด้วยส่งข้อความมาเดี๋ยวก๊อปปี้ส่งให้เป็นพระเครื่องไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงพี่ต้องถามหลวงปู่อะไรกาลสินอ่ะนี่มานะฮะมาฟังเพลงกันช่วงนี้กันละกันนะครับมาต่อดีกว่าดีเจขอตั้งเพลงแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเปิดให้พี่เลิฟก่อนพี่เลิฟขอเพลงโลกใบใหม่ของพี่จิ้งเพลงใสๆหนึ่งเพลงพี่สุนทรอยู่กับน้องๆ นะฮะกำลังนั่งดื่มนั่งชิลกันอยู่กับเครื่องดื่มตราช้างเครื่องดื่มตราลีโอตราสิงนะฮะฝากทักทายด้วยกันละกันนะฮะน้องวิวเหรอฮะโอเคน้องวิว

เป็นเพลงใสๆน่ารักๆนะฮะของพี่จิ้งนี่พี่เลิฟขอมาบอกว่าเพลงใสๆดีเจฟังแล้วเพลินๆเหมือนกันนะฮะนะครับพี่หมายว่าดีเจครับผมกินเครื่องดื่มตราดวงข้าวนะดีเจผสมเสือ11ตัวพะโทผสมเยอะไม่ดีนะกินแต่พอดีนะจ๊ะมีทูมีทูนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังมีทูจะให้ฟังตราบทุลีดินครับเหงาคิดถึงรอสวมข่าวจากแบ็กอัพลูกทุ่งสัก3เพลงไหมเดือนที่แล้วนะครับอยู่เปล่าเอ่ยโจ้เจริญเมืองอยู่ไหมครับไปแล้วแน่ๆเลยสงสัยโจ้เจริญเมืองนะครับหัวใจใส่อิ๋วด้วยดาวในฝันของหนูมิเตอร์ใจหมานะครับมีเพลงระแวงของแมทธิวด้วยนะครับนะมีเพลงแม่มีเมื่อเขามาฉันจะไปนี่ได้ยินไหมโทรหากันหน่อยมานะมานีเอามานี่คือที่เตรียมเอาไว้ในค่ำคืนนี้นะครับมีเพลงใครขาดไปบ้างแต่กินน้ำเหนือสุโขทัยฟังขอเพลงอะไรมาครับดีเจวินลืมไปละเดี๋ยวก่อนเผลอแป๊บเดียวขอมามันจะมีคนที่ชอบขอ2เพลงอ่ะกินเวลาชาวบ้านเขาเดี๋ยวไม่ได้เล่าเรื่องผีนะ

ครับจาก321ใช่ไหม321นะทักทายพี่มรกตด้วยกันละกันนะจ๊ะทักทายเลยกันบอกว่าดีเจครับอยู่เชียงใหม่อยู่ในเมืองเชียงใหม่พี่อยู่โซนไหนฮะบอกว่าดีเจครับไม่ได้ฟังคลื่นพี่ยุแบบนี้นานมากแล้วนะฮะเมื่อก่อนพี่ฟังคลื่นไหนบ้างอยู่เชียงใหม่ฟังสถานีไหนไลฟ์ฟังหน่อยสมัยก่อนตอนเป็นตอนวัยรุ่นเมื่อก่อนนะฮะฟังช่องไหนสถานีไหนที่เชียงใหม่นะฮะก็มันอยู่ในออนไลน์จะได้ไม่เหงากันนะฮะพี่มรกตนะครับพี่ต้นคงบ่าวลำพูนสวัสดีครับขอเพียงอย่าร้อนตัวได้ไหมฮะดึกๆได้เลยพี่ต้นคงหายหน้าไปหลายวันแล้วดึกๆนะพี่นะโน่นเนี่ยเอาไว้ช่วงในท้ายรายการนะมาช้านะตอนนี้ไม่ต้องขอเพลงเพิ่มแล้วนะก็ฟังคิวเพลงมันแน่นเอียดเลยนะครับตราบทุดีดินนะครับจากปู่จานเงาที่ถึงรอจากเสกโลโซสมเขาจากเดอะแบ็กอัพครับเดือนที่แล้วจากเต้ยอภิวัตรรักคนโทรมาจังเลยจากพีเสด็จครับออยแสงสินหัวใจใสอิ๋วนะจ๊ะเอาวันชั่นออยแสงสินเนาะดาวในใจจากหนูมิเตอร์ด้วยใจหมาจากทีทีใกล้กันจนดูแลใกล้กันจนดูแคลนไอออยอยากฟังระแวงจากแมทธิวดีนเพลงแม่จากพี่เสกด้วยเดี๋ยวเข้าเที่ยงคืนเพลงแม่มาพอดีเมื่อเขามาฉันจะไปได้ยินใหม่จากไดโนฟินแล้วก็โทรหากันหน่อยนะครับจากเจมส์เรืองศักดิ์ด้วยนะครับเพิ่มเติมมาล่าสุดอย่าร้อนตัวจากเอ็มอรันวาสีพี่เอ็มนะจริงๆมีมานะมานีด้วยถ้าทานจะเปิดให้ฟังถ้ายังอยู่จะเปิดให้ฟังด้วยกันละกันครับนะฮะตอนนี้คิวเต็มแล้วห้ามขอเพิ่มนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะฮะ15เพลงห้ามขอเพิ่มนะฮะ พี่มรกตว่าอยู่หลังดงครับดีเจโอเคเลยพี่หลังดงนะจ๊ะ

จริงๆเพลงนี้ความหมายดีนะความหมายดีมากๆเลยคือแต่ว่ามันอาจจะร้องแปลกๆหน่อยปุจจาร้องเอาไว้นะฮะก็จะมีความแปลกๆหน่อยนะฮะก็คืออาจจะดูโครงเพลงเหมือนเพลงสะพานไม้ไผ่อะเนาะอยู่แบบเนี้ยจนร่วงโรยเป็นทุลีไปสุดท้ายแล้วก็ต้องเข้าใจคำว่าสัจธรรมนะฮะมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเออนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของ5ทุ่มนะครับน้องของร่อนมาทวงเพลงและดีเจขาอย่าลืมเพลงของร่อนด้วยในวันที่ฝนพรำนะฮะมาแนตตีนเอาเพลงเดียวพอเนาะเอาเพลงเดียวพอนะฮะเลยเวลาตอนนี้นะฮะ

ในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะฮะอ่ะคิดถึงกันก็ต้องคิดถึงใจซึ่งกันและกันฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับไม่ได้หายไปไหนนั่งฟังเพลงกันไปเรื่อยๆนะครับกับวันสบายตอนนี้ 5:12 นะฮะตอนนี้ทาง YouTube เริ่มนิ่งแล้วนะฮะเริ่มนิ่งแล้วนะฮะบุกไบโบล่าเริ่มหลับกันแล้วนะฮะไม่หลับแล้วฮะไปช่องอื่นกันเสกครับ

ฉันอย่างแหนหนึ่งเพลงเพราะนะครับจากนี่เลยนะครับพี่เสกโลโซครับชื่อเพลงว่าเหงาคิดถึงรอนะครับถูกใจพี่วิทูลจังเลยพี่วิทูลไม่ได้ขอเพลงใช่ไหมครับเพลงอะไรก็เพราะอยู่แล้วเนาะโอ้พี่วิทูลว่าเพลงอะไรก็เพราะดีเจขอให้มีคนมาจัดนะฮะพี่วิทูลวันนี้จะไปร้านอีล่าเลืองปอยมานะเออคนเยอะเหมือนเดิมนะฮะแต่เมื่อวานเห็นข่าวว่าร้านช้างชอบเล่าเขาจะปิดกิจการแล้วนี่ใช่ไหมฮะที่เชียงใหม่ร้านเล่าอ่ะช้างชอบเล่าอ่ะเออเขาจะปิดกิจการแล้วอ่ะเห็นใน Facebook มีการแชร์ว่าเหมือนกับสิ้นเดือนนี้มั้งสิงหาหรือเปล่าหรือว่าสักอย่างนะฮะจะปิดแล้วอ่ะเออพี่มรกตบอกว่าดีเจครับผมอยู่กับนาวินซ่านะครับนั่งดริ้งกันอยู่อ๋อไม่รู้ขอเพลงอะไรไปนะครับแล้วไปนั่งฟังเพลงทุกเพลงพออยู่แล้วพี่เอง พี่มรกตนะฮะออนสีว่าขอตัวนอนก่อนจ้าอ่ะโอเคลาตีสวัสดิ์ออนสีวันนี้ง่วงมากทำงานมาทั้งวันทีเดียวใช่ไหมก็เลยง่วงก่อนแล้วนะฮะพ่อหมูว่าแต่ละคนไปหมดแล้วนะออยออยยังอยู่ออยกับแฟนยังอยู่นะจ๊ะรอก่อนพี่สดเอสก้าเอสก้าบอกว่าดีเจครับวันนี้ขอทำเป็นเมนูแหนมไข่พี่ศิรินาถด้วยทักทายยามดึกนะครับสวมเข่าครับสวมเข่า

ใครก็ไม่อยากจะสวมเข่าใช่ไหมฮะใครก็ไม่อยากจะโดนสวมเข่าเนาะบีเนาะเดอะแบ็กอัพนะครับนี่คือสวมเข่านะครับเดี๋ยวจะเข้าเพลงในสไตล์เพื่อชีวิตลูกทุ่งกันสัก 3-4 เพลงได้ป่ะเดี๋ยวจะให้ฟังมานะมานีก่อนมา1เพลงโจ๊ะๆเดี๋ยวจะให้ฟังเต้ยอภิวัฒน์ครับเดือนที่แล้วอันนี้ขอมาจากในส่วนของโจ้ใจละเมอนะครับรักคนโทรมาจังเลยยังอยู่ไม่เอ่ยรักคนโทรมาจังเลยอยู่ไหมครับต้องถามก่อนนะถ้ามันอยู่จะข้ามไปก่อนนะเอาเฉพาะคนขอมาที่อยู่นะครับเมื่อกี้เห็นทักมานิลาในแชทนะฮะในมาร์คคงดูซิยังอยู่ไหมฮะคนที่ขอเพลงรักคนโทรมาจังเลยเมื่อกี้นะฮะมันอยู่จะข้ามไปก่อนเดี๋ยวมันจะเยอะเกินเพราะว่าคิวมันแน่นมากเลยนะฮะดาวในใจของพี่หนุ่มมิเตอร์ครับที่พีเอ็มอยากฟังใจหมาถึงทีด้วยนะครับนี่ย้ายมาอยู่บ้านนอกนะฮะมาพี่นาวินซ่าพี่ใหม่บอกรอฟังอยู่เด้อนะฮะยังไม่ลืมนะ

าหน้ามารวยครับนี่มันหนึ่งเพลงแล้วกันจะได้ตาเปิดกันนะฮะเดี๋ยวมีเซตลูกทุ่งให้ฟังกันสัก3เพลงได้ไหมได้เนาะมาเซตลูกทุ่งกันสัก3เพลงดีกว่าช่วงนี้พี่เอ็มยังไม่หลับนะฮะวันนี้11สิงหาคมพรุ่งนี้หลายคนตื่นสายได้นะครับเพราะว่าบางที่ทำงานหยุดเนาะโรงเรียนนะฮะหลายๆที่ก็หยุดกันนะครับก็อาจจะหยุดได้นะฮะมารักคนโทรมาจังเลยครับมาพี่เสด็จนะครับสำหรับหนึ่งเพลงในสไตล์ของลูกทุ่งกันเดี๋ยวฟังเต้ยอภิวัตครับเดือนที่แล้วแล้วก็ดาวในใจจากหนูมิเตอร์แล้วก็ใจหมาจากทีด้วยนะครับใกล้กันจนดูแลต้นใกล้กันจนดูแคลนนะครับระแวงจากแมทธิวด้วยมีดาโดฟินมีโลโซนะครับมีเจมส์เรืองศักดิ์ด้วย

ักคนทรมาจังเลยนะพ่อหมูทีนี้พ่อหมูเคยร้องได้ใช่ไหมพ่อหมูนี่เจ้าพ่อเพลงลูกทุ่งนะฮะเพลงคำเมืองนะฮะร้องได้ทุกเพลงอยู่แล้วนะครับพ่อหมูนะหนุ่มเจียงไฮ้นะครับฝนตกอยู่ร้อยเชียงรายนะฮะเดี๋ยวจะขอเช็คดูเรดาร์ตรวจอากาศก่อนนะฮะว่าตอนนี้มีจังหวัดไหนที่มีฝนตกบ้างนะเวลานี้นะครับตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งนะอยู่กันถึงสักเที่ยงคืนครึ่งเลยกันเนาะลักลากันไปวันนี้มีคนส่งเสียงร้องมาด้วยพ่อหมูสาวแม่ริมฝากเสียงร้องมาด้วยอ่ะอ๋อนี่ไงฝนมันตกเชียงรายนะฮะตอนนี้นะครับที่เชียงรายนะครับตั้งแต่ทางตอนเหนือเลยนะฮะที่นัตตี้อยู่นะครับแม่สายแม่จันนะครับเนาะลากลงมาเวียงเชียงรุ้งนะฮะนะครับพญาเมียงรายนี่ไงบ้านพ่อหมูพญาเมียงรายนะฮะแล้วก็มีเวียงไทยนะครับแม่ลาวนะฮะลากลงมาอำเภอเทิงนะฮะลงมาที่อำเภอพานพี่เลิฟนะฮะไปฝั่งเชียงคำพะเยานะฮะอำเภอจุนนะครับอำเภอปงนะครับจุนปงลากลงมาเข้าเมืองพะเยาดอกคำใต้นะครับอำเภองาวแล้วมาหยุดแถวแจ้ห่มลำปางนะครับไม่ถึงลำพูนไม่ถึงเชียงใหม่นะจ๊ะแม่ขจานตกอยู่พี่เลิฟเวียงป่าเป้าอย่างนี้แล้วก็มาถึงแถวอำเภอพร้าวเชียงใหม่นะครับอันนี้คือโซนของภาคเหนือนะครับอยู่แถวโซนนี้นะฮะมีแค่นี้นะครับส่วนทางอีสานไม่มีนะฮะทางอุบลก็ไม่มีเลยนะฮะทางภาคกลางก็ไม่มีเลยนะครับมีเวียงจันทร์นิดนึงนะครับทางภาคใต้ก็ไม่มีนะครับไม่มีนะป้าหมูวันนี้ขอเพลงสักเพลงได้ก่อนวันนี้ถ้ามีไหมวิสกี้ขอเพลงทันไหมไม่ทันห้ามขอไม่ทันนะห้ามขอจะให้ฟังลูกทุ่งอีก2เพลงครับคุณผู้ฟังนะครับวันก่อนส่งผิดไปหาป้าหมูพี่รับส่งอะไรไปให้ป้าหมูหาส่งเสื้อไปให้เหรอฮะวันก่อนส่งของผิดไปหาป้าหมูส่งอะไรพี่เลิฟเป็นชุดสีส้มเหรอฮะชุดอะไรอ่ะขอดูก่อนช้างเหรอฮะยังไงพี่เลิฟส่งไปผิดเหรอฮะไทยอีเลฟเว่นแล้วไงต่อป้าหมูต้องส่งกลับมาเหรอฮะป้าหมูตกใจว่าส่งชุดสีส้มมาให้นะฮะสุดท้ายได้ส่งคืนใช่ไหมฮะพี่เลิฟนี่ช่วงนี้เบลอนะงานเยอะไปหน่อยที่ร้านนี่งานเยอะนะงานปักเสื้องานปักเสื้อเยอะส่งผิดส่งถูกนะครับขอเพลงลิงของพงษ์สิทธิ์ได้ไหมฮะพี่มนต์ละกดจะหลับกี่โมงเดี๋ยวก่อนรอให้เพลงเซลุตมันไม่หมดก่อนขอสักเที่ยงคืนได้ไหมเดี๋ยวเปิดให้ห้ามหลับก่อนเด้อรอก่อนนะรอก่อนนะครับฟังหลับเตื้อนะฮะมาลูกทุ่งครับเมื่อกี้ที่แฟนออยอยากฟังนะฮะเดี๋ยวเป็นแฟนกันเดี๋ยวเลิกกันไม่เข้าใจอ๋อเป็นเลิฟแกงส่งไปให้เหรอฮะตายนะฮะพ่อหมูใส่นี่หมาต้องเห่าแน่เลยเสื้อออลเวงใช่ไหมเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเดือนที่แล้วครับเพลงนี้ขอมาจากแฟนของออยเดี๋ยวเลิกกันเดี๋ยวเป็นแฟนกันงงมากคู่นี้เดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวดีกันขอเพลงเดือนที่แล้วครับเดี๋ยวมีหนุ่มมิเตอร์ให้ฟังด้วย2เพลงลูกทุ่งนะครับ

นี่คือเพลงของนี่เลยนะครับเต้ยอภิวัฒน์นะครับชื่อเพลงว่าเดือนที่แล้วมาลูกทุ่งครับจากพี่หนุ่มมิเตอร์นะครับเดี๋ยวมีใจมาด้วยมาเดี๋ยวเราจะฟังเพลงเรื่อยๆให้หมดคิวก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องหลอนสักเรื่องสองเรื่องก่อนเขานักร้องเนาะเรื่องหลอนจากทางบ้านอย่าเพิ่งหลับกันอยู่ในนี้อยู่ดีกันถึงเที่ยงคืนครึ่งนะครับเนาะห้ามหลับเลยนะอยู่ดีกันยาวๆเลย

าวในฝันนะครับเพลงจากพี่หนูมิเตอร์นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันแม่วันนี้เพลงเราแน่นมากเลยเนี่ยตอนนี้จะกำลังเร่งเคลียร์คือเพลงกันนะพี่เสกนี่ส่งข้อความมาว่าดีเจเพลงจะได้ฟังกี่โมงอ่ะเปิดแล้วกันมาอยากฟังระแวงของแมทธิวหรอดีเจบินคิดถึงเรื่องผีแล้วนะเล่าๆเดี๋ยวก่อนร้อยคิวเพลงก่อนหมดก่อนพี่ใจเย็นปอบแป๊บนึงนะครับระแวงพี่เสกถ่งสองข้อความมาทวงละเดี๋ยวดีเจมาดูนะระแวงของแมทธิวหรอกันนะอันนี้มันเป็นเวอร์ชันอะคูสติกนี่ใช่ไหมหลายๆเพลงเนี่ยเขาไปทำเป็นเวอร์ชันอะคูสติกอันนี้ต้นฉบับมาแล้วก็เดี๋ยวให้ฟังใจมานะครับใกล้กันจนดูแคลนเดี๋ยวเข้าวันแม่เปิดเพลงแม่หนึ่งเพลงพี่วัดสายลมยังอยู่ไหมครับพี่วัดสายลมนี่เขาอยู่ดึกๆนะเป็น FC อยู่จากเชียงใหม่แอบฟังดึกๆนะทำงานไปด้วยนะฮะมาร์คคุงยังไม่หลับเนาะสองเพลงของมาร์คคุงนะฮะเจมเรืองศักดิ์บอกว่าจะขอเพลงเยอะนะฮะ

0: พลงจากแมทธิวนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าระแวงเคยระแวงใครมากกว่านี้หรือเปล่านะฮะช่างเบสจัดให้ผมฟังผมยังรอฟังอยู่นะครับเพราะพี่รักจริงอ๋อใช่เกือบลืมจริงเพลงนี้นะนะครับเพลงนี้เดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่เดี๋ยวเปิดฟังเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกับเพลงพี่กี้ขอมาเพลงนครลิงหรือว่าเพลงลิงพี่ใช่เพลงไหนเพลงหนึ่งหรือสองเพลงนี้ไหมนครลิงหรือลิงอันนี้เห็นไหม
1: ก็หลบหนีหางกบป่าหรือไรพงนี่คือกฎเกณฑ
0: ์หรือว่าอีกเพลงหนึ่ง
1: นี่คือกฎเกณฑ
0: ์หรือว่าเพลงนครลิงเพลงนี้มันมีชื่อเหมือนกันนะอันนี้ป่ะที่พี่มรกตอยากฟังเพลงไหนครับ
1: ชนชลิงไปไม่ถูกยืนงง
0: เพลงไหนเพลงหนึ่งหรือเพลงสองครับ
1: มืดมนไปหนทางไหน
0: จะเปิดพร้อมกับเพลงพ่อพี่รักจริงสักครู่นะครับ
1: ให้เลือกสีเลือกไม่ดีอาจถึงตายหน้าอภัยพี่น้องสมองลิง
0: สมองลิงเพลงหนึ่งหรือเพลงสองครับใจมาทันทีครับมาเราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนตอนนี้ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับ

โหเพลงนี้ใจหมานะครับสำหรับเพลงที่ขอไว้ด้วยนะฮะใจหมาใจแมวนะครับมาถึงเพลงของออยลี่ดีกว่าออยลี่ออยอยากฟังเพลงใกล้กันจนดูแคลนซึ่งกันและกัน

ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเคลียร์เพลงกันจ่ายเคลียร์เพลงกันตอนนี้จะเข้าสู่วันแม่แล้วไหมขอเปิดเพลงแม่ได้ไหมเออดีเพลงนี้เลยนะฮะวันนี้จะเข้าอีกประมาณสัก5ทีจะเข้าวันแม่แล้วเปิดเพลงต้อนรับวันแม่ดีกว่า12สิงหานะฮะปีนี้ใครอยู่กับคุณแม่อยู่กับครอบครัวหรือว่าใครเป็นแม่แล้วอย่างออยนี่ออยออยนี่เป็นแม่มานานแล้วนะฮะมีลูกตั้งแต่อายุ16 17นะออยตอนนี้ลูกโตแล้วนะฮะลูกสามารถมีเมียได้แล้วนะครับแม่แม่ออยทำไมมีผัวไวจังเลยออยฮะเธอน่ะอ้ายนะขอเพลงแม่นะฮะของเสกโลโซมาที่วัดสายลมอยากฟังตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วยังมาเปิดยังไม่ได้เปิดให้กะว่าจะเปิดให้ฟังก่อนเข้าสู่12สิงหานี้เลยนะครับเนาะได้ยินใหม่ของไดโนฟินด้วยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะบอกห้ามขอกันเยอะนะ

0: แม่
1: หนึ่งเพลงความหมายดีๆนะครับน้ำตามันก็ไหลเนาะอยากกลับไปนะฮะสำหรับเพลงนี้ครับหนึ่งเพลงความหมายดีนะครับที่ต้อนรับเข้าสู่วันแม่12สิงหานะครับยังเป็นวันมาตรฐานเนาะที่เรานึกถึงสมัยก่อนนี่เวลาวันแม่ก็จะมีกิจกรรมที่โรงเรียนใช่ไหมครับอย่างเช่นการจัดบอร์ดนิทรรศการนะครับหรือว่าการเชิญพ่อคุณแม่มาที่โรงเรียนนะครับแล้วก็เอามาเหมือนให้นักเรียนแบบกราบอะไรเงี้ยมีใช่ไหมสมัยหลายคนจำได้ใช่ไหมฮะแต่ท่านบางคนอาจจะไม่มีพ่อแม่พ่อแม่อาจจะเลิกการหรืออาจจะเสียชีวิตนะฮะก็ให้คุณย่าคุณยายมาแทนอะไรเงี้ยก็ถือว่าทำหน้าที่แทนกันไปนะครับในยุคนั้นในยุคสมัยก่อนนะครับปัจจุบันก็มีอยู่นะครับมีอยู่เหมือนกันพรุ่งนี้ก็น่าจะเบาบางลดลงนะเพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับหน่วยงานราชการโรงเรียนต่างๆก็หยุดกัน12สิงหาแต่ดีใจยังมาอยู่ช่วงบ่ายนะฮะยังทักทายกันได้นะครับไม่ได้หายไปไหนกลางคืนด้วยนะครับแต่ช่วงเช้าที่ดนตรีสีสันไม่ได้จัดนะพรุ่งนี้เป็นเทปนะครับพรุ่งนี้ที่ 98.75 เป็นเทปนะฮะเรามารอช่วงบ่ายเลยกันละกันนะจ๊ะถูกใจครับพี่มรกตว่าเพลงของพี่เสกชอบเลยครับดีเจนะฮะมางั้นเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงต่อเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเอาได้ยินใหม่ของดาวแล้วกันนะครับแล้วก็จากนั้นปั๊บจะให้ฟังเพลงลิงของพี่พงศ์สิทธิ์คัมภีร์แล้วก็เพราะพี่รักจริงของ BK Band ที่ขอมานะฮะแล้วก็ขอหนึ่งเพลงของพี่เจมส์เรืองศักดิ์ที่พี่เอ็มอรันวาสีขอไว้จบพี่เอ็มจบเพลงของพี่เอ็มอรันวาสีปั๊บเล่าเรื่องผี2เรื่องวันนี้มีเรื่องราวของซานิดาราดังดาราเนาะนักร้องซานิ AF แล้วก็เรื่องของพี่วิทย์อีกหนึ่งเรื่องไม่ใช่วิทย์ไฮเปอร์นะพี่วิทย์ AF นะฮะอีกหนึ่งศิลปินที่เจอเรื่องเปรตอุ้ยเจอเรื่องเปรตด้วย2เรื่องเปรรถนะฮะเดี๋ยวมาฟังกันว่าเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย2เรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเรื่องผีแล้วเปิดอย่าร้อนตัว1เพลงแล้วก็มานักร้องซ่อนแอบปิดท้ายเนาะ2เพลงแล้วก็มาคุงเมื่อเขามาฉันจะปาเพลงสุดท้ายนะครับห้ามขอเพิ่มนะนะครับอันนี้คือที่เตรียมเอาไว้ในโปรแกรมนะฮะอภิปอ SRJ นะฮะมาแล้ว SRJ มานะฮะมาครับได้ยินใหม่จากดามาเอนโดฟินนะครับพี่ต้นวันดีใจครับรออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะส่งเพลงที่ตัวเองร้องเองให้ฟังด้วยได้เลยพี่ต้นเดี๋ยวรอพี่ต้นส่งเสียงมาให้ฟังพี่ต้นก็เป็นนักร้องนะฮะพี่ต้นคุ้มเมื่อก่อนเป็นนักร้องในลำพูนนะเป็นนักร้องในผับร้านอาหารร้านเหล้าเพียงบอกว่ารอฟังเรื่องผีจ้า

ื่อเพลงว่าได้ยินไหมครับเงินจากดาเอนโดฟินนะฮะที่ฝากไว้ด้วยกันละกันได้ยินหรือเปล่าได้ยินแล้วนะครับมาขอเพื่อชีวิต2เพลงได้ไหมมาพงศิษฐ์คัมภีร์ครับเพลงลิงครับมาชิคๆด้วยกันตรงนี้กันละกันครับนะยูทูบไปเลยกันหมดพรุ่งนี้พบไบโพล่าพบเรื่องผีปั๊บไปเลยนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านักลิงครับผมจากพี่ปูพงศิษฐ์คำพีลิงนะครับผมลืมบอกไปว่า AV Room ครับไม่ทันแล้วพี่มาเป็นลาเพลงนี้ก็ได้เอาวันหลังค่อยเปิด AV Room ก็ได้มาอีก2เพลงเล่าเรื่องผีกันดีกว่าห้ามไปไหนนะ YouTube นะ

พลงนี้พ่อหมูร้องหรือยังฮะเพลงนี้พ่อหมูร้องหรือยังฮะหนึ่ง BK Band เนี่ยเพราะพี่รักจริงนะฮะเป็นเพลงที่อยู่ดีๆก็ดังมาเนาะด้วยสไตล์เสียงการร้องนะฮะ อยู่ดีก็ดังขึ้นมาในโซเชียลก็ดีนะถือว่าเป็นมีกระแสนะครับเนาะเสียงเหมือนมาริฮอนน่าเลยจ้าพี่ฮอนน่าเลยพี่เอ็มบอกไว้น่าจะแท้น่าจะเหมือนกับประมาณว่าได้แรงบันดาลใจมาจากมาริฮอนน่าไงเหมือนคำล่าทัญพรนะพี่หรือเหมือนไม้เมืองอะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสุนทรีเวชานนท์นะใช่ไหมนะครับมิมี่ทักทายมิมี่ด้วยกันละกันนะจ๊ะอุ้ยหายหน้าหายตาจากวงการไปนานมากเลยมิมี่นะฮะเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ใหม่ละฮะโอ้โหข่าวมากเลยใช้แอปอะไรนั่นนะฮะทักทายนะจ๊ะนะฮะมาได้ขออีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องผีกันมิมี่เดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีนะรู้ไหมวันนี้มีสองเรื่องจะให้ฟังกันวันนี้คุณฟังถามก่อนคุณฟังมีความเชื่อเรื่องของเครื่องรางของขลังไหมนะฮะอย่างเช่นพวกตะกรุดนะครับอะไรแบบนั้นหรือมหาเสน่ห์มนมหาเสน่ห์อะไรประมาณนั้นนะฮะล่าสุดมีสาวคนหนึ่งก็คือนักร้องนะคุณซานีเอเอฟอะฮะเธอได้ไปเหมือนกับเอาของแบบสายดาร์กอะมาบูชาปรากฏว่าเจอเรื่องแปลกๆในบ้านตัวเองจริงเจอเรื่องแปลกในบ้านตัวเองก็เลยสุดท้ายก็เลยเอาไปคืนนะฮะจัดการนะฮะเรื่องของตะกรุดเรื่องของเครื่องรางของขลังสายดาร์กสายดำต่างๆนะฮะอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของเปรตคุณฟังฮะเป็นเรื่องดาวจากเหมือนเดิมพี่วิทย์จำพี่วิทย์ได้ไหมฮะวันก่อนที่จะเล่าให้ฟังเรื่องของพี่วิทย์ที่ว่าเขาเจอของแขกของเขมรนะฮะที่ว่าแม่เขาโดนใหญ่ปอบที่เขาจะจกอะฮะนั่นแหละนะฮะอีกเรื่องนึงคือเจอเปรตเป็นคนมีเซนนะฮะเจอเปรตที่วัดหนึ่งนะฮะเห็นกันทั้ง5คนทีเดียวเขาบอกว่าเนี่ยของแท้เปรตจริงๆเปรรถนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่า2เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะนะครับมางั้นขอเปิดหนึ่งเพลงมาของพี่เอ็มอรันวาสีก่อนชื่อเพลงว่าโทรหากันหน่อยครับของเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์หนึ่งเพลงเดี๋ยวมาฟังเรื่องหลอนกันนะครับแล้วก็มาฟังเพลงที่ค้างอยู่สักเพลงก่อนจะเข้านักร้องซ่อนแอบกันนะครับคุณผู้ฟังครับครั้งแรกในไทยที่จะมีการบันทึกเอาไว้ว่าสุริยุปราคาเต็มดวง12สิงหานี้เกิดขึ้นช่วงพีคฝนดาวตกด้วยนะครับจะมีเรียกว่าสุริยุปราคาเต็มดวง12สิงหาแล้วก็มีฝนดาวตกด้วยในพร้อมๆกันนะฮะนี่นะก็ติดตามนะใครที่เป็นสายดูปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆบนท้องฟ้านะครับเนาะพี่ต้นคู่วันนี้เจ๊ครับผมเชื่อครับผมสายมูนะฮะมูจริงๆเหรอพี่มูจริงๆเหรอเดี๋ยวมาดูกันว่านักร้องสาวนี้เขาเจออะไร

ลงจากพี่เจมส์เรืองศักดิ์นะจะเป็นว่าโทรหากันหน่อยนะครับนะมิมี่วอร์ดิเจวินพวกไบโพล่ามาในหมดก็ไบโพล่าเหมือนมิมี่นะมิมี่มาไม่หายพวกเนี้ยฮะคนฟังในวิทยุในแอปนะเขามาตรฐานบ้างนั้นสักวันมีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะบอกให้ฟังโดยเฉพาะกลางวันเยอะมากเยอะจนแอปค้างคิดดูอะดีเจต้องเพิ่มแบนด์วิดต์นะฮะต้องเพิ่มจำนวนคนฟังในแอปพลิเคชันนะต้องเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวเดือนหน้าต้องเพิ่มอีกนะเพราะว่าคนฟังกลางวันเยอะมากโดยเฉพาะช่วงบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายสองบ่ายสามคนฟังเยอะมากนะฮะมากันเยอะต้องเพิ่มทุกๆเดือนเลยเพิ่มจำนวนคนนะฮะอะไรครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องหลอนกันดีกว่ามิมี่นะฮะวันนี้มี2เรื่องที่บอกไปนะงั้นเราเข้าเรื่องหลอนเลยไหมแหมต้องมีซาวด์ด้วยมิมี่เรื่องหลอนนะมิมี่อยู่อังกฤษอยู่ต่างประเทศเนี่ยเจอผีบ้างไหมเคยเจอเรื่องหลอนไหมอย่างมินนี่ก็จะชอบมาเล่าให้ฟังตลอดนะอย่างมินนี่ตอนเลิกงานตอนเย็นนะเธอจะเดินผ่านสุสานตลอดเลยแล้วก็จะชำเลืองมองว่ามีอะไรแวบๆโผล่มาหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะฮะแหมเรื่องราวของเครื่องรางของขลังคุณผู้ฟังครับซึ่งคนไทยเนี่ยชอบเนี่ยสายมูมี2แบบนะครับมีทั้งสายมูสายขาวและสายดาร์กสายขาวคือเครื่องรางของขลังทั่วไปบูชาทั่วไปหรือพระพุทธคุณนะครับที่เป็นพระต่างๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นสายดาร์กสายมืดเนี่ยมักจะทำมาจากของที่น่าเกลียดน่ากลัวอย่างเดือนที่แล้วหลายคนจำได้ไหมฮะที่มีหญิงสาวชาวไทยที่เคยไปอยู่ที่อินโดนีเซียที่อยู่ภาคใต้ฮะและเธอไปทำของฮะที่หมอผีอินโดเขาเอาดินนะยัดเข้าไปในข้างในอ่ะจะเข้าไปในอันนั้นอ่ะจะในช่องคลอดอ่ะเออลำสุดท้ายหมอพระไทยได้ผ่าตัดออกนะฮะเพราะมันมีทั้งเส้นผมทั้งขนแล้วมันลุกเข้าไปข้างในเยอะมากเลยนะเป็นก้อนใหญ่มากเลยนะคืออันนี้เขาเรียกว่าสายดาร์กสายมืดทำคุณสายทำเสน่ห์อะไรเงี้ยนะครับเรื่องราวของนักร้องสาวซานินะฮะเธอได้เล่าเอาไว้ในรายการ EFM นะฮะว่าครั้งหนึ่งนะครับได้มีการบูชาตะกรุดเศรษฐีนี่คนเป็นดารานักร้องนะฮะเขาต้องได้อยากได้งานเนาะอยากได้เงินนะฮะปรากฏว่าพอบูชาปรากฏว่าพอมาวันแรกปั๊บไม่น่าเชื่อเลยนะฮะไม่เชื่อก็ต้องเชื่องานเข้าเลยมีข้อความทักมามีโทรมาบอกรับจ้างไปร้องเพลงมีงานพรีเซนเตอร์คือเข้ามาเยอะมากมายเลยไอ้เรื่องจริงนะฮะพอนานวันเข้ามีการบูชามีตะกุดนะก็งานเข้าไหลเข้ามาเทมาคนที่ทำมาค้าขายจะรู้นะครับว่าการบูชาของพวกเนี้ยมันนำมาซึ่งเรียกว่างานและเงินนะฮะด้วยความโลภนะก็เลยตัดสินใจมีคนเสนอมาว่าซานิสนใจอันนี้ไหมพี่มีของดีให้อะไรหรือพี่อันเนี้ยเขาเรียกว่าบนเสน่ห์ดอกไม้บนเสน่ห์ดอกไม้ตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของการที่ทำให้เรารู้สึกแบบอ่อนปรนเวลาเขาหาผู้ใหญ่เวลาไปเสนองานเนี่ยคนจะชอบมันจะมีความเมตตามหานิยมนะเครื่องรางดอกไม้มหาเสน่ห์เป็นวัตถุมงคลตามความเชื่อโบราณนะครับที่นำพลังธรรมชาติกลิ่นหอมของดอกไม้มาประสานกับคาถาอาคมนะฮะเพื่อเสริมเมตตามหานิยมให้คนรักคนหลงนะฮะและช่วยให้การเจรจาค้าขายประสบความสำเร็จครับเขาว่าอย่างนี้นะฮะเขาจะมีดอกหลายชนิดเลยนะแต่ว่ากันว่าเนี่ยมีการใส่อะไรบางอย่างเข้าไปด้วยนะฮะสีพึ่งมหาเสน่ห์ด้วยนะครับผงว่านนะครับขุนแผน อิ่มคู่เนื้อผงว่านนะฮะดิฉันก็ไม่แน่ใจมันคืออะไรผงว่านนะครับก็คือเอามาบูชานะครับแล้วมันจะทำให้การทำมาค้าขายหรือว่าการติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นมานะครับซานิก็ตัดสินใจเอามาบูชาที่ว่าเนี่ยนะที่ว่าดอกไม้อะไรนี่นะเครื่องรางดอกไม้มหาเสน่ห์แล้วก็มีตะกรุดมหาเศรษฐีเอามาบูชาที่บ้านตัวเองนะฮะก็เอามาบูชาก็อุ๊ยงานดีเลยเวลาติดต่องานต่างๆลื่นไหลมาแต่พออยู่นานๆไปสักเดือน 2-3 4เดือนเริ่มรู้สึกแปลกๆเริ่มมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านตัวเองนะครับเริ่มรู้สึกแบบหลอนๆนะรู้สึกแบบสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวลงๆลืมๆรู้สึกแปลกๆรู้สึกแบบมันไม่ใช่สายดาร์กสายขาวเนาะมันเป็นสายมืดสายดำที่เขาใส่เขาอาจจะใส่อะไรที่เขาไม่บอกก็ได้อย่างบางที่ใส่ดินเจ็ดป่าช้าไปอะไรเงี้ยอย่างที่เป็นของอะไรเนาะนะฮะทีนี้มีวันหนึ่งซานิเธอเล่าให้ฟังว่าเธอกำลังเดินขึ้นชั้น2ของบ้านนะเดินขึ้นชั้น2ของบ้านกำลังเดินเป็นบันไดสูงๆบันไดวนที่บ้านนะเดินค่อยๆเดินสักพักหนึ่งรู้สึกมีคนตามปิดไฟชั้นล่างแป๊กเดินขึ้นชั้นบนจะเข้าไปนอนเดินขึ้นเอ๊ะมีคนตามนะฮะเหมือนมีคนเหยียบเท้าตามพอหยุดปั๊บเขาก็หยุดนะฮะหันไปมองไม่มีใครก็เดินต่อสักพักมีเสียงเดินตามเบาๆแซ่แซ่เหมือนเอาเท้าแซ่แซ่พื้นนะฮะพื้นเป็นพื้นไม้พื้นปาเก้นะเอ๊ะก็เดินขึ้นปรากฏว่าช่วงจังหวะที่หันหลังวุบนะฮะเห็นเป็นเงาดำนะรูปร่างคนนะเดินตาม
เงาดำรูปร่างคนเดินตามประชิดมากเลยติดข้างหลังชามนี้กรี๊ดตกใจอุ้ยใครอะใครอะนะฮะแม่ตกใจอะไรอะไรนี่อะไรใครไม่รู้อยู่ในบ้านเราแม่ใครไม่รู้อยู่ในบ้านนะฮะร่างดำหันไปมองเปิดไฟปุ๊บหายขนลุกเลยสิฮะตายแล้วขนลุกนะรู้สึกหลอนคุยกับแม่แม่เมื่อกี้ไม่รู้ใครเดินตามนะฮะเป็นร่างดำตอนนี้ไปไหนมาหรือเปล่าลูกไปข้างนอกไปเจออะไรมาหรือเปล่าก็มานั่งคุยกันเอ๊ะมันจะเป็นใครแล้วเขามาในบ้านนะได้แล้วเดี๋ยวเรามีเจ้าที่ไม่ใช่หรออะไรเงี้ยก็คุยกันนะฮะก็มานั่งคุยกันเอ๊ะแม่หรือว่าจะเป็นอันนี้ป่ะที่ตอนนี้ไปเอาไปบูชามาป่ะที่เขาว่าตะกรุดเศรษฐีเนี่ยกับไปเครื่องรางดอกไม้มาเสน่ห์หรือเปล่านะฮะก็เลยคุยกับแม่ว่าทำไงดีเราจะเอาไปคืนกันไหมหรือยังไงดีแต่ถ้าเราคืนเราก็จะไม่ได้งานช่วงนี้งานกันดีนะก็ปรึกษากันนะฮะและเจอแบบนี้บ่อยๆนะบางครั้งบางทีกำลังนั่งอยู่มีแว๊บๆผ่านหน้าต่างดำๆนะฮะหรือเจอเสียงชักๆในบ้านซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีรู้สึกกลัวและหลอนนะฮะวันนั้นซานี้ก็เลยตัดสินใจเหมือนกับเหมือนโมโหฮะอยู่ดีก็ตะโกนออกมาเออถ้ามึงแน่จริงนะฮะถ้ามึงแน่จริงนะถ้ามึงเก่งกว่าพุทธคุณของพระนะมึงก็มาสิออกมาสิเว้ยอย่างเงี้ยออกมาอย่างเงี้ยคือโมโหอ่ะซานี้ก็เป็นแบบห้าวๆเหมือนทอมอ่ะเนาะห้าวๆนะถ้ามึงเก่งกว่าพระพุทธคุณของพระของเจ้าสายขาวมึงก็ออกมาสิวะอย่างเงี้ยพูดตะโกนแหกปากสักพักคุณฟังชื่อมาเชื่อไหมฮะไอ้ตะกรุดนะฮะตะกรุดที่วางอยู่นะฮะอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะตะกรุดที่วางอยู่แตกเพราะนะฮะตะกรุดนะฮะแตกแล้วมันสายมันขาดเพราะต่อหน้าเลยนะฮะคือมันอาจจะเป็นเพราะมันหลุดมันตกลงมาหรือเปล่าเลยไงก็ไม่แน่ใจเขาวางบนที่สูงนะหลุดมาเพราะแล้วก็แตกกระจายเลยซานี้ก็กรี๊ดร่างเลยร้องเลยนะฮะเขาวางมันเหมือนกับหิ้งอะนะฮะแล้วก็อยู่ดีก็พูดออกมาแบบพูดแบบในที่โล่งๆเปล่าๆนะถ้ามึงแน่จริงอะออกมาสินะถ้ามึงเก่งกว่าพุทธคุณอะไรเงี้ยฮะไอ้ตะกรุดเลื่อนลงมาตกเพาะแล้วก็แตกกระจายเลยสายขาดเลยนะฮะต่อหน้าต่อตาเลยวิ่งกรี๊ดนะฮะแม่ว่าเป็นอะไรนะฮะหลอนสิฮะบอกว่าโอ้โหนี่เขามีจริงๆนะเนี่ยนะฮะก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วนะฮะรีบเอาไปคืนเจ้าของเขาแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะฮะก็เลยเข็ดหลาบกับของที่เป็นสายดาวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบางครั้งบางทีของพวกนี้เขาทำมาจากผีทำมาจากพวกดินป่าช้าทำมาจากไอ้อะไรอย่างที่พวกกระดูกของคนตายหรือเปล่าที่มันมากับของดำลักษณะแบบนี้นี่คือซานี AF นะนำมาเล่าให้ฟังโอ้ยหลอนนะจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เอาเลยก็กลัวมากนะฮะของพวกนี้แต่ถ้าเป็นสายแต่ถ้าเป็นพระอะไรพวกนี้มีแต่ถ้าเป็นสายมืดไม่เอานะพี่กลัวเออนะฮะตะกรุดมีเหมือนกันจากตะกรุดหลวงพ่อกวยหลวงพ่อปู่ได้มายุคหลวงปู่เลยถ้าเป็นตะกรุดดีมันก็ดีไปแต่ถ้าเป็นตะกรุดที่ไม่รู้ที่มาที่ไปอะฮะอันนี้ไม่รู้บางครั้งทีเขาทำมาเขาบูชาเขาเอาของผีของตายมาทำฮะเขาไม่บอกเราฮะแต่พี่เอ็มบอกว่าตะกรุดมีเหมือนกันจ้ะตะกรุดหลวงพ่อกวยหลวงปู่ได้มายุคหลวงปู่เลยทีเดียวเออนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของซานี้ครับแม่เห็นไหมมันหลอนนะมันน่ากลัวนะพี่ต้นบอกว่าจริงครับพวกนี้ถ้าจิตไม่แข็งจริงนะครับเจอบ่อยครับผมยังเคยเจอเลยครับมาเป็นตัวเลยเป็นผู้หญิงแล้วฮะอันนี้มูของแท้ทีเดียวนะฮะแต่ของพี่ต้นเป็นสายขาวใช่ไหมฮะเอาเป็นสายขาวนะฮะบางครั้งทีมเป็นสายดำเราไม่รู้กันว่ามันเป็นยังไงฮะดูว่าห้อยตะกรุดสายขาวกันของเข้าค่ะดีเจขาถ้าสายขาวก็ว่ากันไปแต่เราก็เชื่อไม่ได้นะดื้อไม่รู้ว่าเป็นสายขาวหรือสายดำไงเออนะฮะอันนี้มันลอยฝันในหลอนๆนะครับเนาะแต่ยังไม่รู้ลักษณะตะกรุดหรือว่าของไอเอนั่นนะที่ว่าไอดอกไม้มันเป็นยังไงนะมันอยู่ในหลอดแก้วหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะแต่สันนิว่าตกลงมาแล้วหลุดกระจายเลยนะครับพวกของพวกสายต่างๆหลุดมาเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้คือเรื่องราวของเครื่องรางนะฮะสายดาร์กสายดำเออนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องของเปรตกันเปรรถนะฮะหรือว่าเปรตกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะเปรตขอหนึ่งเพลงจากเอ็มอัธพลครับนี่เสกศิวัตรบอกว่ามีตะกรุดที่ทำมาจากหนังงูและหนังเสือแต่ไม่มีหนังคนนะมันไม่แน่นะพี่นะเขาอาจจะมีหนังคนก็ได้นะพี่นะเออพวกนี้มันทำมาเขาไม่ใช่บอกแล้วนะพี่นะตะกรุดหนังคนนี่หล่อเลยนะเออพวกสายดาร์กนี่เขาเอาของแปลกๆมาทำอย่างดินเจ็ดป่าช้าเนี่ยที่เขามาทำเนี่ยนะฮะเขาก็ไปขุดดินจากตรงกลางป่าช้าเลยนะฮะที่ฝังหน้าศพเลยนะฮะอ่ะจริงๆอย่างของอิสลามเขาจะฝังเนาะไม่ใช่ของพุทธของพุทธเราเนี่ยเราจะเผาเนาะแต่ถ้าเป็นอิสลามคริสต์เนี่ยเขาจะมีการฝังเพื่อเนี่ยดินที่อยู่บริเวณหน้าศพคือดินที่แรงมากๆเลยนะครับมันเป็นดินของเขาอะดินแรงมากๆเลยเหมือนครับบางทีมันมีอะไรมากมายนะฮะผงเท่ากระดูกผีตายโหงก็มีครับแต่ที่บ้านไม่เอาสายนี้จ้ะดีเจนะฮะเออพี่เอ็ม
ดีเจเคยมีเพื่อนเมื่อก่อนนะฮะเขาไปเอากระดูกของพระพี่ที่ป่าช้าหายาเนี่ยสุสานหายาเนี่ยเออมาไม่รู้ไปทำเครื่องเราของเขาเขาทำอะไรบ้างนะพี่เขาทำอะไรไปได้บ้างเขาว่าไปส่งหน่อยว่าไปส่งอะไรเขาก็ขับรถเข้าไปที่สุสานไปเฮลหายานี่นะแล้วก็ไปค่อยไปค่อยไปค่อยเอานะครับไปค่อยไปคุยหานะฮะแล้วก็หลอนสิฮะไม่รู้ทำอะไรเออลักษณะแบบนั้นนะฮะนะครับเนาะดูว่านี่ค่ะดีเจขาจะส่งให้ดูนี่ฮะเอามาจากพระที่แก้ของให้อ๋อนี่เหรอเออนี่เนี่ย

ย่าร้อนตัวครับเพลงจากพี่เอ็มอรรถพลนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับนะฮะในหน้าจอ YouTube ตัวนี้เป็นภาพของดื้อนะฮะเนี่ยเป็นภาพตะกุดของดื้อนะฮะถ้าใครอยากเห็นก็ไปเปิดดูนะฮะดื้อต้องการถ่ายเลยฮะต้องการโชว์ของหรือเปล่านี่ฮะโชว์อะไรนี่พี่เสกร้อนอยากเห็นดื้อป่ะอยากเห็นพระของดื้อมั้ยอยากเห็นตะกุดของดื้อมั้ยเปิด YouTube สิเปิดเลยตอนนี้จะเปิดค้างไว้เลยนะฮะพี่เสกเขาฟังในวิทยุในแอปนะครับไม่ได้ดูใน YouTube นะฮะพี่เสกศิวัฒน์ครับลงแชทครับดื้อเขาอุตส่าห์แหวกเสื้อให้ดูนะฮะอุ๊ยแหวกเสื้อนะฮะแหวกเสื้อให้ดูขนาดนี้นะฮะพระปิดตาผงอัฐิผงกระดูกผีพิมพ์เล็กครับพระอาจารย์หนูวัดโพท่าเตียนโอ้งี้เหรอฮะคือกระดูกของวิญญาณพระนี่เขาเอาไปทำพระด้วยเหรอฮะหรอโอ้ดิเจเพิ่งทราบเหมือนกันนะแล้วมันยังไงพี่แล้วมันแบบมันน่ากลัวนะพี่นะมันไม่ของคนตายไม่ใช่หรอเป็นของผีไม่ใช่เหรอแล้วเราไม่เจออะไรแปลกๆเหรอฮะพระปิดตาผงเท่ากระดูกผีตายโหงครับหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของพระปิดตาผงกระดูกผีวัดโพท่าเตียนครับจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2485โดยอาจารย์หนูพระเกจิเขมรผู้เชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์อาคมโบราณวัตถุมงคลรุ่นนี้เป็นหนึ่งในตำนานของเครื่องที่มีความเฮี้ยนและมีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดนะฮะในยุคสงครามโลกครั้งที่2นะโอ้ยหลอนมากเลยพี่ตายนะฮะใครเอามานี่มันจะไม่กล้าจะกลัวนะฮะของเขาอะมันเป็นล่างของเขาอะนี่อันนี้พี่เอ็มอนันต์วาสีส่งภาพไปดูเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ก็ได้อ่านะฮะหลอนจะหลอนนะฮะนี่คือรังของขังนะฮะคนเราบางครั้งบางทีเนี่ยเราไม่รู้นะว่าของที่เรารับมามันเป็นอะไรบ้างอะเนาะนะฮะพี่แล้วบอกว่าดีใจครับมีเพื่อนคนหนึ่งนะฮะเขาห้อยเยอะมากเลยตะกุดต่างๆพี่แล้วเคยมีตะกุดหลวงพ่อต่างๆนะคนอื่นให้มาใช้ดีมากเลยนะคนอื่นใช้ดีแต่พอเรามาใช้มันปกติมากไม่มีฤทธาเดชอะไรสักอย่างเลยนะครับพี่แล้วว่ามองเป็นของปกติมันอาจจะเสื่อมหรืออาจจะไม่ใช่ของของเราก็เป็นได้เนาะนะฮะอันนี้พี่เลยบอกว่าทำการค้าขายดีแต่ว่าเอามาก็ไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะฮะแล้วแต่คนด้วยบางครั้งบางทีเขาอาจจะเลือกอยู่คนด้วยเหมือนกันนะฮะอ๋อพี่เอ็มบอกว่าดีใจครับพระรุ่นนี้ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้พระปิดตาผงเท่ากระดูกเนี่ยสร้างจากสร้างไปแจกทหารในสงครามโลกนะฮะสร้างไปแจกส่วนทหารสงครามโลกนะเป็นจำนวนมากนะฮะเป็นคนจำนวนมากมายมารบทั้งที่มีคนน้อยแต่ศัตรูเห็นเป็นผีอ๋ออุ้ยขนลุกนะเนี่ยขนลุกจริงๆนะเนี่ยนะฮะก็คือหมายถึงว่าเอาพระองค์เนี้ยเอาพระที่ทำมาจากผงเท่ากระดูกของพระที่ว่าเฮียนเนี่ยนะฮะเอาไปแจกนะทหารในสงครามโลกและทีนี้เวลามีการลบเกิดขึ้นเนี่ยเขาเห็นเป็นคนแบบเยอะมากเหมือนมีคนมาช่วยแล้วก็ลบชนะอย่างเงี้ยแหละฮะ

่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูภาพนึงที่พี่เอ็มส่งมาให้ดูนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้นะฮะเห็นป่ะเนี่ยคือรุ่นนี้ที่ว่าเอาไปแจกเห็นป่ะพระปิดตาผงอัฐิผงกระดูกผีพิมพ์เล็กนะครับพระอาจารย์หนูวัดโพธาเตียนนะครับสร้างมาจากกระดูกจริงนะฮะแล้วก็เอาไปแจกให้กับทหารที่ไปรบนะฮะแล้วในการรบเนี่ยนะครับศัตรูก็มองเห็นเหมือนกับวิญญาณมองเห็นคนเยอะมากเลยนะฮะคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องมีกำลังพลเยอะแต่ถ้าไม่เยอะก็ต้องใช้การหลอกตาแต่พระเนี่ยทำให้มองเห็นว่ามีทหารเยอะกว่าปกติเหมือนกับก๊อปปี้เพิ่มขึ้นทำให้ข้าศึกนั้นถอยทับไปนะฮะเป็นความเชื่อและเป็นความเชื่อเนาะนะฮะโอเคไปดูเรื่องราวของเปรตสักเรื่องดีกว่าเรื่องราวของเปรตหรือว่าเรื่องเปรตนะครับคุณฟังฮะคุณฟังเชื่อเรื่องผีเปรตไหมฮะเออเชื่อเรื่องเปรตปะเปรตมีจริงไหมเปรตต้องอยู่ที่วัดหรือเปล่าหรืออย่างไรนะฮะไปเรื่องราวหลอนต่อไปหนึ่งเรื่องครับก่อนที่เราจะเข้านักร้องกันเรื่องนี้โดยพี่วิทย์ครับวิทย์คือนักร้อง AF นะฮะนักร้อง AF Academy Fantasia ก็คือรุ่นซานี้นั่นแหละรุ่นพัชชาสมัยก่อนอ่ะเป็นนักร้องชายนะฮะวันก่อนดีเจเล่าเรื่องพี่วิทย์ว่าเขาเจอของเขมรใช่ไหมฮะที่ว่ามียายแก่คนหนึ่งจำได้ไหมที่เล่าวันก่อนนะฮะมียายแก่นะครับขึ้นไปหาแม่เขาตอนนั้นแม่เขาท้องอยู่แม่ของพี่วิทย์ท้องอยู่ก็คือท้องพี่วิทย์นี่แหละเหตุการณ์เมื่อ40 ปีแล้วนะฮะแล้วยายแก่เนี่ยนะก็เหมือนกับพยายามไปจับไปลูบท้องของแม่พี่วิทย์อ่ะโอ้ยท้องโตท้องใหญ่จังเลยนะหูเด็กน่าจะสมบูรณ์ในนี้อู้ดแต่ระหว่างพูดก็แบบซูดปากไปเหมือนกับอยากได้เด็กคนนี้ก็พยายามลูบสักพักหนึ่งเขามือจกเข้าไปนะฮะโดยบริเวณช่องคลอดของแม่ของพี่วิทย์แม่พี่ร้องกรี๊ดลั่นมาคนวิ่งกันมาเต็มทีเดียวยายแก่จะเป็นคนแก่งอมๆผมขาวนะครับวิ่งลงบันไดปุ๊บๆอย่างไวเลยเหมือนมีเปรตเหมือนมีผีในตัวฮะทุกคนพากันไล่จับนางวิ่งแบบหายเข้าป่าไปนะก็เป็นเรื่องหลอนในยุคนั้นนะฮะเขาว่ากันว่าอาจจะเป็นปอบเป็นผีมาลวงเอาเด็กมากินมาต้องการให้แท้งมาต้องการให้เด็กตายมาต้องการร่างเด็กมาต้องการอะไรไม่รู้เหมือนกันหรือว่าต้องการที่จะทำร้ายหรือต้องการวิญญาณก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นคนแก่มาลูบคนท้องอ่ะลูบไปลูบมาเอามือจกเข้าไปตรงช่องคลอดฮะเพื่อจะให้แท้งหรือว่าจกเข้าไปอ่ะเขาพากันวิ่งจับกันสุดท้ายจับไม่ได้หายเข้าป่าไปเลยนะแล้วไม่มีใครคุ้นหน้าด้วยเรื่องนี้น่ากลัวมากเลยนะฮะหลอนมากนะฮะอีกเรื่องนึงที่หลอนไม่แพ้กันเรื่องของพิวิทย์เหมือนกันครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะที่เขามีชื่อวัดด้วยนะฮะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนานแล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะขอดูข้อมูลแป๊บนึงนะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่วัดป่าหลักร้อยคุณฟังลองเสิร์ชสิวัดป่าหลักร้อยครับเป็นวัดที่มีการสร้างรูปปั้นเปรตไว้เยอะมากๆเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อโอ้20กว่าปีที่แล้วนะฮะในสมัยนั้นโทรศัพท์มือถือยังเป็นรุ่นเก่าอยู่เลยนะครับวัดป่าหลักร้อยที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาครับคุณผู้ฟังเป็นวัดที่สอนธรรมะจากรูปปั้นของนรกภูมินะเรื่องเปรตต่างๆนะครับย้อนกลับไป20กว่าปีแล้วนะครับยุคนั้นนี่คือมืดมากโบราณ20กับ30ปีที่แล้วนะครับพี่วิทย์นี่ก็เป็นนักร้องนะครับเป็นนักร้องตามผับตามร้านเหล้าต่างๆจังหวัดอีสานสมัยก่อนนะครับก็มีโอกาสไปร้องเพลงที่โคราชกับวงตัวเองมีนักดนตรีมีนักต่างๆแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยก็คือด้วยความคึกขนองนะก็บอกเฮ้ยคืนนี้เราร้องเพลงจบประมาณสัก2:00 เนี่ยเราไปเที่ยวไปหาเปรตกันป่ะนะไปหาเปรตกันป่ะครับว่ามีวัดเปรตกำลังสร้างใหม่นะที่โคราชที่อโนนไทยนะเฮียนะจริงดิไปสิไปก็ไปนะฮะเลิกจากผับเสร็จก็ประมาณสัก2:00ก็มากินข้าวก่อนมากินข้าวต้มมากินก๋วยตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเนาะเสร็จก็ประมาณ3:00เกือบ3:00นะคุณผู้ฟังก็ขับมอเตอร์ไซค์ด้วยนะขับมอเตอร์ไซค์กันมี2คันพากันไปนะครับ3คน1คันแล้วก็2คน1คันขับมอเตอร์ไซค์ก็แว้นกันไปแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยต่างจังหวัดมันมืดมากและโทรศัพท์มือถือก็ยังเป็นปุ่มกดอยู่เลยยุคนั้นนะครับไม่สามารถมีกล้องจะถ่ายรูปอะไรได้เลยนะฮะก็พากันขับไปแล้ว GPS Google Map อะไรก็ไม่มีก็ไปตามป้ายและป้ายก็มืดมากๆเลยนะครับก็ขับกันไปเพราะเส้นนี้นะเข้าไปอีกน่าจะประมาณ10กว่าโลนะเข้าไป10กว่า20โลก็ขับกันไปเรื่อยๆนะฮะก็ไปเจอปั๊มน้ำมันเก่าๆนะฮะที่แบบชาวบ้านเนาะก็เปิดอยู่นะก็ไปถามลุงนะฮะนะวัดอันเนี้ยวัดที่เขามีเปรตนะวัดบ่าหลักร้อยเขาอยู่ตรงไหนวะอ๋อไอ้นุ่มตรงเข้าไปอีกนะประมาณ10กว่าโลนะเดี๋ยวจะเจอหมู่บ้านนะฮะแล้วก็เลี้ยวแต่ทางมันจะโคดเคี้ยวหน่อยนะทางมันจะแบบว่าโคดเคี้ยวแบบมากเพราะมันเป็นในเขาในป่าแล้วก็ทางมันจะโค้งหักศอกระวังด้วยขับดีๆอย่าเพิ่งขับไวกินเหล้ามาละสินะได้กลิ่นเหล้าหึงเลยก็ตามนั้นนะฮะก็ขับกันไปขับไปเขาก็เอ้ยทางมันน่ากลัวมากเลยโคดซ้ายโคดขวานะไปเจอหมู่บ้านที่จะเข้าวัดพอดีก็เลยจอดถามวัดอยู่ตรงไหนอ๋ออีกไม่ไกลละมันไม่เกิน 3-4 โลถึงละเข้าไปนะมันจะมีทางโค้งหักศอกนะค่อยๆขับนะแล้วมันจะมืดมากตอนนั้นแล้วจะเห็นเปรต2ตัว
อยู่นะฮะเป็นรูปปั้นนะฮะถ้าเจอแสดงว่าถึงหน้าวัดแล้วก็โอเคนะฮะก็เคลียร์ขับมอเตอร์ไซค์กันไปตอนนั้นประมาณสักตีสี่กว่าและใกล้สว่างและเริ่มเห็นแสงลำลายแล้วเริ่มมีแบบท้องฟ้าเริ่มมีความแบบสว่างแล้วนะฮะก็ขับลงเขาขึ้นเขาลงเขาไปเรื่อยจนกระทั่งถึงปรากฏว่าอ้าวเจอแล้วนะฮะใกล้ถึงวัดแล้วเจอเปรตสองตัวนะยืนสูงเลยนะสูงเป็นสิบกว่าเมตรนะฮะเหมือนเสาไฟฟ้ายืนอยู่นะครับนี่ไงถึงแล้วทุกคนนะเขาลูกปั้นเปรตเจอแล้วนะฮะโหเป็นเปรตสูงมากเลยนะครับแล้วก็เป็นร่างสีดำๆแล้วก็ทำเป็นมือเป็นใบลานอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็น่ากลัวแล้วครับทีนี้ที่มันผิดปกติคือมันเคลื่อนไหวได้พี่วิทย์ว่าทุกคนเห็นพร้อมกัน5คนเอ๊ะไม่เปรตมันเคลื่อนไหวได้เฮ้ยเราเมาหรือเปล่าเมาเหล้านะมึงแล้วมาเล่านะเองนะเมาแล้วเปรตเขาบอกเป็นลูกปั้นมันจะเคลื่อนไหวได้ยังไงหรือเขาทำแบบกลไกว่ามันเคลื่อนไหวนะฮะเป็นเปรตแล้วมีเหมือนกับเคลื่อนไหวนิดๆเหมือนจะยืนนิ่งๆแต่มีการเคลื่อนไหวเบาๆอะไรเงี้ยพลิ้วๆหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไปจอดหน้าวัดว่าตีห้าพอดีนะลูกก็สิงเอ๋ยเช่นเงี้ยหาสักพักหลวงพี่ออกมามาทำไมอ๋อมาเที่ยวครับโอ้โหทำไมมาเช้าจังเลยมาเข้ามาก่อนมาจากไหนเนี่ยนะฮะหลวงพี่ก็เลยเปิดประตูเข้าไปมานั่งพักที่ศาลาก่อนบอกว่าอ๋อเป็นพอดีเป็นนักดนตรีนักร้องครับมาเล่นที่ผับเนี่ยตรงในเมืองตรงอำเภอเกรกขอมาเที่ยวหน่อยอ๋อโอเคเดี๋ยววัดกำลังเปิดนะเดี๋ยวรอให้สว่างนิดนึงเดี๋ยวค่อยทำบุญเดี๋ยวค่อยเดินดูวัดกันนะฮะก็เลยจอดก็นั่งคุยกันนะครับทีนี้สักพักหนึ่งถามหลวงพี่เปรตที่นี่มีเยอะไหมที่เราสร้างก็ถามนะอ๋อตอนนี้นะจริงๆแล้วมีแค่ตัวเล็กๆที่ทำมาอยู่ตัวใหญ่ยังไม่มีฮะตัวใหญ่ยังไม่มีหลวงพี่แต่เมื่อกี้ผมเห็นเปรตสองตัวสูงมากนะเป็นประมาณ10กว่าเมตรอ่ะหลวงพี่ก็นิ่งไปพักหนึ่งเห็นที่ไหนยมเห็นที่ไหนก็ตรงเนี้ยตรงโค้งที่กำลังจะเข้ามาแล้วยังไงมันเป็นยังไงเป็นร่างดำๆแขนยาวๆนะยังไงต่อแล้วก็หลวงพี่ก็ถามหรอและเห็นตรงนี้หรอไม่มีอะไรหรอกมั้งตาฝาดมีจริงๆนะฮะเอาละตอนนั้นเริ่มหลอนแล้วหลวงพี่เองก็หลอนเหมือนกันนะฮะหลวงพี่ก็หลอนเหมือนกันก็เลยว่าเดี๋ยวรอให้สว่างก่อนนะเดี๋ยวให้สว่างก่อนเดี๋ยวค่อยเดินชมวัดต่างๆก็เลยเฮ้ยเอาไงดีจะไปต่อจะกลับไม่ได้มันมืดอยู่มันยังไม่สว่างรอมันสว่างก่อนดีก่อนค่อยกลับกลัวนะฮะก็เลยรอให้สว่างแล้วก็เดินชมวัดปรากฏไม่มีจริงๆคุณฟังฮะไม่มีเปรตตัวสูงที่ว่า2ตัวนะครับมีแต่ตัวเล็กๆที่เขาสร้างตอนนั้นมันยังสร้างใหม่ๆอยู่เป็นเปรตเล็กๆก็เลยเล่าให้หลวงพี่ฟังว่าเจอแบบนี้อันเดี๋ยวหลวงพี่ว่าโยมน่าจะเจอแล้วล่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่โยมแค่5คนนะฮะชาวบ้านก็เคยเจอเป็นเปรตจริงๆที่เขาอยู่ในวัดนี้ตัวสูงมากเลยเป็นเงาดำๆนะครับแล้วก็เหมือนกับพลิ้วๆอ่ะไหวๆนิดนึงร่างไหวๆเหมือนกับสั่นๆนิดนึงเหมือนต้นไม้สูงๆที่มันโคลนเคลนนะฮะอย่างนั้นเลยทีเดียวงั้นเดี๋ยวไปเอาสังฆทานมาไปซื้อสังฆทานมาแล้วมาทำบุญให้เขากันเขาน่าจะมาขอส่วนบุญเขาอาจจะเห็นเป็นคนนอกพื้นที่หรือเปล่าหรืออย่างไรนะก็เลยพากันไปทำบุญกันเลยตอนนั้นขนลุกจากต้องการจะมาเที่ยวกายเป็นหลอนไปเลยนั่นก็เลยเป็นประสบการณ์การเห็นเปรตด้วยตาเนื้อจริงๆนะฮะของนักร้องกลุ่มนี้ที่เขาเห็นกันด้วย5คนเดียวไม่ใช่แค่คนเดียวคือ5คนเลยขับมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันคือเปรตเนี่ยนำทางเข้ามาถึงวัดถ้าไม่มีเปรต2ตัวนี้เหมือนจะไม่น่ากลัวเนาะถ้าไม่มีเปรต2ตัวนี้นะครับเขาคงจะหลงทางอยู่เข้าวัดไม่ได้เหมือนเข้ามาให้เห็นหรือเปล่าเนาะมาให้เห็นว่าอยู่ตรงนี้นะเนี่ยพอมาถึงวัดไม่มีเป็นแค่เปรตตัวเล็กๆกำลังขึ้นฐานตัวใหญ่อยู่นี่ก็เป็นเรื่องหลอนคุณผู้ฟังอยากเห็นว่าวัดเป็นอย่างไรลองเข้าไปเสิร์ชดูนะครับว่าวัดป่าหลักร้อยอำเภอนนทัยจังหวัดนครราชสีมานะครับสูงใหญ่แล้วก็อลังการยิ่งใหญ่นี่ที่เขาเห็นกันด้วย5คนเดียวไม่ใช่แค่คนเดียวคือ5คนเลยขับมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันคือเปรตเนี่ยนำทางเข้ามาถึงวัดถ้าไม่มีเปรต2ตัวนี้เหมือนจะไม่น่ากลัวเนาะถ้าไม่มีเปรต2ตัวนี้นะครับเขาคงจะหลงทางอยู่เข้าวัดไม่ได้เหมือนเข้ามาให้เห็นหรือเปล่าเนาะมาให้เห็นว่าอยู่ตรงนี้นะเนี่ยพอมาถึงวัดไม่มีเป็นแค่เปรตตัว

คำสอนนะครับนรกอบายภูมินะครับเป็นปูนปั้นรูปปั้นที่สะท้อนให้เห็นบาปบุญนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับฟังฮะในส่วนของเรื่องราวจากหลอนจากทางบ้านครับพี่เอ็มบอกว่ามาดูเปรตได้เห็นของจริงจ้าเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยลองเชิงเงยชะแงะดูนะฮะอาจจะเห็นของจริงก็เป็นได้ใครจะไปรู้นะฮะตอนที่ดิจิวินไปเข้าค่ายครัวธรรมนะฮะพี่เอ็มอรันวาสีที่วัดแม่ชีแห่งหนึ่งนะฮะวัดแม่ชีแห่งหนึ่งนะครับตอนนั้นเป็นเวลาดึกสงัดแล้วนะครับเจกำลังจะเอื้อมมือไปปิดหน้าต่างที่กุฏิฮะที่ห้องที่เราพักอยู่ฮะดีเจเห็นต้นไม้สูงต้นหนึ่งนะฮะมันโคลนเคลนอย่างเงี้ยยกไปยกมาดีเจขนลุกมากเลยไม่รู้ว่าเป็นต้นไม้จริงวันนั้นนะพระจันทร์เต็มดวงมากไม่แน่ใจว่าเป็นวันพระหรือเปล่านะฮะเห็นต้นไม้สูงมากแล้วมันโคลนเทียนยกไปยกมาก็ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าเป็นอะไรที่เราเห็นวันนั้นนะฮะคือกำลังจะเอื้อมมือปิดหน้าต่างแล้วหน้าต่างปิดไม่ได้ด้วยนะหน้าต่างบอกว่าเหมือนกับมันพังมันเสียแล้วก็มีแสงพระจันทร์สาดเข้ามาในกุฏิและตรงนั้นก็จะเป็นไอ้เงาสูงๆสูงยกไปยกมาอยู่นะครับณตอนนั้นอันนั้นตั้งแต่สมัยประถมแล้วนะฮะจำเหตุการณ์ได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหลอนที่เกิดขึ้นฮะไปดูเปรตแต่เจอเปรตจริงๆว่ะโอ้โหนะฮะหลอนเลยนะเนี่ยนะแล้วคุณฟ้าละเคยเจอบ้างแบบนี้บางครั้งบางทีของแบบนี้มันไม่เชื่อก็นะเขามีจริงๆนะฮะเปรตไม่จำเป็นจะต้องตัวสูงก็ได้บ้างฮะเป็นตัวเล็กๆรีบๆก็มีเยอะมากมายเหมือนกันไม่จำเป็นต้องตัวสูงเลยเป็นคนที่มีกรรมเยอะเป็นคนที่ทำแต่บาปตอนเป็นมนุษย์นะครับสมัยตอนเด็กอายุประมาณ 8-9 ขวบพี่เอ็มบอกว่าเคยได้ยินเสียงเปรตด้วยได้ยินนอกระเบียงบ้านรีบลุกออกมาเคาะประตูห้องป้าแล้วเข้าไปนอนด้วยเสียงมันดูห่วยหัวและแสบมากนะครับหลอนๆเลยเขาบอกว่าเสียงมันจะห่วยหัวและแหลมๆนะฮะนี่ประสบการณ์นะของพี่เอ็มอรันวาสีนะครับคุณฟังฮะถ้าผู้ใดจุติจากเทวดาลงมาเกิดเป็นคนอย่างนี้คบผู้นั้นย่อมเป็นคนที่ดีแน่นอนเป็นคนใจบุญกลัวบาปมีเมตตาจิตไม่คิดอิจฉาบุคคลอื่นครับบางคนมาเกิดในโลกนี้ใจดำอมหิตนะครับไม่มีเมตตาอารีโกรธง่ายชอบดูถูกดูหมิ่นคนอื่นก็แสดงว่าต้องพ้นมาจากนรกก็ต้องมาจากนรกมาหรือพ้นมาจากเปรตมานี่พี่เอเหมือนรู้เลยอะส่งเรื่องนี้มาให้นะหรืออาจจะพ้นจากเปรตมาพ้นจากสัตว์เดรัจฉานมาแล้วมาเกิดเป็นคนใครที่มีจิตใจโหดร้ายฆ่ารันฟันอัดตีรันฟันแทงฆ่ากันพูดจาไม่สุภาพหรืออาจจะมีการคิดร้ายฆ่าชาติที่แล้วอาจจะเป็นเปรตนำมาจากอบายภูมิมาจากนรกมาจากสัตว์เดรัจฉานมาเกิดเป็นคนเขาเรียกนำเอาร่างหรือเอาความคิดของเขาเอาจิตของเขาเอาจิตที่แย่ของเขามาอยู่ในโลกมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดเป็นคนชาตินี้ทำแต่สิ่งดีๆแล้วก็เขาเรียกว่าทำในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับไม่ทำร้ายผู้อื่นครับมิฉะนั้นเราจะกลายเป็นเปรตเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผุดได้เกิดยังคงวนเวียนอยู่ในโลกของความเป็นบาปโลกของความโหดร้ายโลกของการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่สามารถจะไปต่อได้นะครับเนาะก็เป็นคำสอนนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยหวังว่าน่าจะถูกใจกันคืนนี้ในหลายๆเรื่องราวมันมีคำสอนเสมอคุณผู้ฟังครับนะหลวงปู่เหรียญครับ

ใจเขามาฉันจะไปครับเมื่อกี้เราคุยเรื่องเปรตเนาะมีพูดฟังฮะรู้ไหมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยพี่เลิฟในอินดี้จัดมากเลยนะครับวันนี้เป็นวันเกิดเมื่อวานวันเกิดพี่เลิฟเนาะวันที่11นะฮะสิงหาคมคุณฟังรู้ไหมพี่เลิฟเขาไปทำบุญตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะเมื่อคืนหลังจากปิดร้านประมาณตีสองตีหนึ่งตีสองคุณฟังรู้ไหมพี่เลิฟเขาไปไหนพี่เอ็มรู้ไหมพี่เลิฟไปไหนขับมอเตอร์ไซค์ไปคูบาศรีวิชัยนะฮะตอนตีสองนะฮะอินดี้มากนะฮะคุณฟังแล้วรู้ไหมว่าเจออะไรเดี๋ยวจะเปิดเสียงให้ฟัง นะพี่เอ็มรันวาสีมีข้อมูลไหมฮะว่าครูบาศรีวิชัยคนนั้นมีคนเคยเจอหรือมีเรื่องราวอะไรไหมฮะเนาะนะครับเมื่อคืนพี่เลิฟไปไหว้พระไปไหว้ครูบาศรีวิชัยตอนตีสองเดี๋ยวจะเปิดเสียงให้ฟังนะครับว่าเจออะไรให้ฟังเสียงนี่สดๆร้อนๆเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยนะครับฟังนะฮะดิเนี่ยร้อนไหมล่ะพี่เลิฟกำลังไหว้ครูบาศรีวิชัยอยู่นะฮะกำลังนั่งอยู่แล้วแต่ว่าเขาเปิดไฟนะสว่างนะฮะก็มีเขาเรียกว่าอะไรพระพุทธรูปเนาะประดิษฐานอยู่หลากหลายองค์เดียวนะครับทางนี้จะเป็นทางขึ้นดอยขึ้นเขานะฮะแล้วดึกๆดื่นๆนะใครไปกันพี่เลิฟซาตานบอกให้ไปเบอร์ย้อนหลังนะฮะนี่ดีเจเคยไปกลางคืนนะเคยไปประมาณสักแต่ว่าไม่ดึกนะประมาณไม่ก็ไม่เกินเที่ยงคืนนะเคยไปอยู่นะครับแล้วตอนนั้นมันจะเงียบมากเลยแต่ว่าเขาเปิดไฟสว่างนะฮะแต่ในความสว่างมันก็หลอนนะมันก็หลอนนะพี่เอ็มบอกว่าฝากให้เพื่อนเดย์ให้กับพี่เอ็มอนันต์วาสีด้วยกันละฝากเพื่อนเดย์ให้กับพี่เลิฟด้วยกันละกันนะครับนี่นะฮะนี่ไม่หยุดนะฮะไม่หยุดนะฮะเห่ากันต่อนะเนี่ยการเห่าแบบนี้แสดงว่าเขาเห็นเขาเจออะไรบางอย่างนะครับแต่ถ้าหากว่าในมุมมองของวิทยาศาสตร์คือเขาได้ยินเสียงเขาก็ได้เห่าทอเห่าต่อกันไปนะคิดว่ามีวิญญาณเยอะฮะนะครับมีวิญญาณเยอะทุกที่อะฮะมีวิญญาณหมดเลยถ้าพี่เอ็มพี่เลิฟอยากเห็นนะไม่ต้องอะไรมากเป็นคนธรรมดาก็เห็นได้ก็คือแค่ถามฮะที่นี่มีผีไหมครับไหนส่งสัญญาณให้เห็นได้รู้หน่อยสิครับหรือทำยังไงก็ได้ให้รู้หน่อยสักพักมาเลยเสียงเคาะป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กมีแน่นอนทุกที่มีหมดเลยนะครับวิญญาณนะครับว่าฮะเขายิ่งชอบสถานที่ที่เป็นลักษณะของวัดวาอารามในวัดนี่ถือว่ามีผีเยอะมากนะนอกจากเปรตที่ดิเจเล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับยังมีพวกวิญญาณอื่นๆด้วยสัมภเวสีต่างๆที่วิญญาณสัมภเวสีและผีหรือเปรตเขาไปอยู่ที่นั่นเยอะเพราะว่าเขาไปรอรับบุญนะครับเหมือนคนเราฮะจิตที่เราจะสงบที่ใจเราจะมีความสุขคือที่เราจะรับบุญใช่ไหมฮะเอาง่ายๆเหมือนคนขอทานนะฮะทำไมเขาต้องไปอยู่ตามวัดวาอารามคนใช่ไหมนะคนขอทานหรือว่าคนไร้บ้านการไปอยู่วัดคือการรู้สึกเป็นที่พึ่งทางใจผีก็เหมือนกันวิญญาณก็เหมือนกันฮะเขาก็จะอยู่ตามวัดวาอารามตามที่ที่เขาสุขสบายใจเขาจะหลบตามหลืบตามซอกต่างๆแต่ถ้าเราไปเล่นกับเขาเราไปเรียกเขาที่นี่มีไหมเงี้ยเขาจะมาละป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กให้ได้ยินเสียงละนะครับมีทุกที่อยู่แล้วนะครับนะพี่เราต้องถามนะที่นี่มีผีไหมครับไหนแสดงให้เห็นหน่อยสิครับสักพักมาข้าจะโยนของมาให้ก็ได้เออนี่พี่เลิฟรู้ไหมมีหนักกว่านี้อีกนะรายการที่ดีเจดูที่เขาไปไลฟ์สดที่ไปถ่ายเนี่ยเขาจุดไฟให้ด้วยนะอันนี้ดีเจตกใจมากเลยนะฮะมีรายการเดทักสักว่างๆจะส่งคลิปให้ดูมีรายการเขาไปถ่ายทำในสถานปฏิบัติธรรมร้างแห่งหนึ่งนะครับเขาก็มีพวกธูปเทียนต่างๆนะที่วางอยู่บนหน้าแท่นบูชานะฮะและรายการเขาท้าว่าถ้ามีจริงแสดงให้เห็นหน่อยครับแสดงให้เห็นหน่อยอยากจะรู้ว่ามีจริงหรือไม่สักพักหนึ่งเขาหันกล้องหนีปั๊บสักพักปั๊บเทียนติดเองเพียงแค่เสี้ยวเทียนติดปั๊บติดต่อหน้ากล้องเลยนะฮะแบบกล้องหมุนรอบค้างหมุนรอบ3โลก4องศาเลยไม่มีใครสักคนอยู่ในห้องนั้นนะฮะจุดเองติดเองนะฮะจริงๆเขาอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะวิญญาณเหมือนคนนะฮะเขาสามารถทำอะไรได้เขาสามารถยกของเขาสามารถจะจุดไฟได้ไอ้ดีเจแบบโอ้มันเป็นอะไรที่แบบอัศจรรย์จริงๆเว้ยนะฮะเขาทำได้ครับไฟแช็กก็วางข้างไหนเขาก็หยิบไฟแช็กมากดแป๊กเปิดได้เลยนะฮะนั่นคือเรื่องราวอัศจรรย์หลายคนบอกว่าโอ้โหดีเจเวอร์มากจุดไฟเองได้ทำได้จริงๆเขาทำได้นะฮะ พี่เอ็มบอกว่าต้องไปสักรอบหนึ่งนะฮะแหม พี่เอ็มบอกว่าดีเจครับเหมือนตอนไปทำบุญที่วัดป่าครับวันอาสาฬหบูชาที่วัดกำลังแผ่เมตตาฟังธรรมหมาหอนทั่ววัดทีเดียวตอนเย็นๆนะฮะเข้ามาแล้วฮะแผ่เมตตานะฮะการแผ่บุญนี่เป็นสิ่งที่ผีชอบมากๆเลยวิญญาณชอบเพราะว่าเขาจะมารับบุญรับกุศล นะครับเข้ามาจริงๆไม่ใช่คุณฟังลองไปตามที่ร้างๆสิฮะหรือว่าต่างๆลองบอกว่าเดี๋ยวจะแผ่เมตตาให้นะคุณฟังรู้ไหมดีเจดูรายการผีจนดีเจจ
ำคำแผ่เมตตาคำพูดได้อะไม่ใช่สัพเพสัตตานะฮะมันจะมีคำพูดของมันอิทังเนี่ยปุญญพลังอานิสงส์อันใดที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติแล้วในชาตินี้หรือชาติที่ผ่านมาขออันนี้อุทิศให้กับในส่วนของสัมภเวสีผีเร่ร่อนต่างๆที่อยู่ในที่แห่งนี้ขอให้ท่านมารับต่างๆก็ว่าไปถ้าท่านมาแล้วขอให้ท่านแสดงตัวตนหรือว่าทำให้ข้าพเจ้าได้รับรู้ปั๊บสักพักปังปังปังปังมาทันทีปึ้งปังมาเลยเสียงเคาะเสียงของหล่นมาทันทีเลยอันคือเขารู้แล้วเขารับบุญแล้วนะครับอันนี้เรื่องจริงนะฮะถ้าใครไม่เชื่อก็ลองทำดูนะครับเพียงบอกว่าวัดหลวงตามหาบัวที่ดอยสะเก็ดครูบาอาจารย์พระดงรุ่นเก่านะฮะเคยมาปรากฏด้วยสมัยยังไม่เป็นวัดนะครับพระธุดงค์รุ่นเก่าเขาบอกว่าที่นี่มีภพภูมิพญานาคคนทำฤาษีด้วยอ๋อเหรอฮะวิหลอนคนลุกนะเนี่ยนะฮะคนลุกคนชันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันแม่พูดเรื่องหลอนแล้วเพลินเนาะเพลินมากเลยจะตีหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะเอาละครับโอเคก่อนไหมนอนตีหนึ่งพอดีนะครับเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังต่อยาวๆนะครับนะกลับเข้าสู่บทปกตินะครับนี่คือเรื่องหลอนที่นำมาฝากกันในคืนนี้ออยบอกว่าวันนี้เรื่องหลอนยาวมากเลยไม่จบสักทีดีเจนะฮะกลัวเนี่ยจริงๆเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะเรื่องผีวิญญาณเพราะว่ามันคือเรื่องที่เป็นธรรมชาตินะธรรมชาติเพราะว่าจริงๆเขาอยู่ในที่ที่เราอยู่ทุกที่ฮะขับรถไปก็เจอถ้าเราเห็นนะไม่เลยไม่จำเป็นต้องไปสุสานไม่จำเป็นต้องไปที่ร้านนะฮะตามท้องถนนตามท้องถนนทางต่างๆเขาอยู่หมดเลยเขาอยู่หมดเลยนะเพราะที่ทุกที่คือที่ที่มีวิญญาณที่ที่มีคนตายนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันครับเดี๋ยวนักร้องซ่อนแอบเดี๋ยวก่อนจะพึ่งเดี๋ยว YouTube นักร้องซ่อนแอบ2คนแป๊บนึงเดี๋ยวจะลาทางออนไลน์ก่อนนะทาง FM ทางบุญทลิกด้วยเนาะเดี๋ยวทาง FM ทางบุญทลิกไปเบรกฟังสปอร์ตเลยเอาไปฟังเพลงต่อเลยกันละกันครับในช่วงเวลาของตีหนึ่งนะครับนอนเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงต่อให้ยาวๆให้ฟังกันแบบเพราะๆเลยหลังจากตีหนึ่งไปใครทำงานเข้ากะดึกนะฮะใครอยู่เวรดึกก็เปิดเพลงกันไปต่อยาวๆตั้งแต่ตีหนึ่งไปลากยาวตลอด24ชั่วโมงเลยครับพรุ่งนี้วันแม่ขอให้มีความสุขนะครับนะวันหยุดราชการรถก็น่าจะเบาบางลงนะครับพี่เอ็มบอกว่าฟังแล้วสนุกหายง่วงตื่นเลยครับดีเจเดี๋ยวว่างๆหาเรื่องราวมาเล่าอีกพี่เอ็มดีเจมีอีกเยอะเลยนะเรื่องราวที่ไล่ดูนะฮะที่เอามาฝากกันนะเล่ากลางคืนที่มันสนุกดีนะเล่าแต่เรื่องนี้เดี๋ยวจะรีรันอีกรอบกลางวันนะฮะอย่าเบื่อกันนะฮะเรื่องเปรตแล้วก็เรื่องตะกรุดนะฮะแล้วก็เรื่องที่พี่เอ็มด้วยต่างๆเนี่ยของพี่เลิฟด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนเย็นจะรีรันอีกรอบนึงเพราะว่าคนฟังกลางวันเยอะคนฟังกลางวันเยอะมากนะเยอะแบบเยอะมากจริงๆนะฮะก็เลยต้องเอาไปเรียนอีกรอบหนึ่งช่วงเวลากลางวันนะครับนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเดี๋ยวคืนนี้ดีเจล้ำลาไปก่อนนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับขอบคุณ True Detect จะได้โปรแพ็กเกจในดีๆเล็กซิมจาก True แล้วก็ Detect นะครับมีเล็กกระหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นเลยครับฝากโดยกันละกันจ้าโอเคงั้นเดี๋ยวเราปิดท้ายกันดีกว่าคุณฟังในแอปนี่ก็ไปฟังเพลงพร้อมกันต่อในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ทาง FM ทางแอปพลิเคชันหรือทาง YouTube เราไปฟังน้องๆกันสัก2คนนะครับคืนนี้ครับบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ครับ

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

Thanks for listening to BP Radio Online, Thailand.

สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginnings BP Radioขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station